กำลังฟัง BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Thailand ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด

เพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0844456862

ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ DP Radio สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

ล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio ถ้ายังเฟรมไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 04

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD อยากฟัง BP Radio Online Thailand แบบคมชัดไม่กระตุกคลิกติดตั้งแอปพลิเคชันไทย Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: เอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและคาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: You buy true ซิมและแพ็คของคนเชียงใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini

0: ไปเลยได้ตามใจ
1: whatever you want คุณจะให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็ม you ดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม
2: ่เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญ

0: อีแท็กอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทักทายกันช่วงบ่ายกับดีเจวินจทันนะครับกับวันนี้วันเข้าพรรษานะฮะวันนี้30เดือนกรกฎาคมนะฮะ2569นะครับเป็นไงบ้างเช้านี้หลายคนก็คงจะตื่นตั้งแต่เช้านะฮะไปทำบุญตักบาตรกันแล้วก็ต่างๆนานาเนาะเมื่อคืนก็มีเวียนเทียนเขาเวียนวันไหนเมื่อคืนนะใช่ไหมฮะคืนนี้ก็คืนนี้เวียนไหมหรือว่าเวียนเมื่อคืนแล้วนะฮะเวียนเทียนเทียนเวียนนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันหยุดของหลายคนนะครับโรงเรียนห้างร้านบริษัทต่างๆก็ยังปิดกันอยู่แต่ว่าก็มีบางหน่วยงานเปิดนะธนาคารเปิดแล้วนะครับแต่โรงเรียนต่างๆปิดอยู่เทศบาลอบต.สำนักงานต่างๆนะฮะอำเภอยังปิดอยู่เพราะเป็นราชการก็คือหยุดตามปฏิทินราชการนะครับส่วนงานเอกชนบริษัทต่างๆก็บางที่ก็เปิดโรงงานเนาะเพราะว่ายิ่งทำยิ่งเปิดยิ่งได้สตังค์นะยิ่งทำงานได้สตังค์นะครับเพราะว่าเอกชนนี่ไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วจะเว้นว่าวันหยุดยาวช่วงปีใหม่สงกรานต์นั้นเขาจะหยุดให้ยาวๆนะฮะก็จะมีความแตกต่างจากราชการราชการนี่ก็ทำงานแบบไม่ต้องซีเรียสใดๆหมายความว่าไม่เกี่ยวนะทำไปนะเช้าเย็นชามกันเท่านั้นเองนะฮะแต่เอกชนก็ต้องดิ้นนะเพื่อให้ได้สตังค์เพื่อให้ต่อสู้กันได้อะไรอย่างเงี้ยนะจึงไม่แปลกนะที่คนพยายามจะสอบเข้าราชการนะเพราะว่ามันคือความมั่นคงนะที่เอาตังค์ยัดกันนะ 5,000 กว่าคนนะฟังฮะโอ้ยัดกันขนาดนั้นเลยเพื่อที่จะให้ลูกหลานนะครับได้ทำงานราชการเทศบาลอบต.ท้องที่ต่างๆนะครับมาทักทายกันช่วงนี้ช่วงบ่ายนะครับวันนี้บ่ายโมง54นาทีครับอยู่กับ True Detect นะครับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ร้านชยาวข้าวต้ม1บาทด้วยนะครับมองหาซิมเบอร์สวยโปรดีๆเลือกแพ็กเกจจาก True Detect ได้เลยครับโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi นะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของร้านยำปูม้า7ยอดด้วยนะครับช่วงนี้ทานครบ 1,200 บาทรับไปเลยนะครับในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นร่มสวยๆนะฮะจากร้านยำปูม้าครับเฉพาะสาขาหลักนะถ้าสาขาแฟรนไชส์จะไม่มีโปรโมชั่นแพ็กเกจนี้นะฮะมาที่สาขาหลักเท่านั้นที่7ยอดช่างเคียนเชียงใหม่นะฮะแวะไปใช้บริการกันได้เลยครับแล้วก็ในส่วนของร้านชยาวข้าวต้ม1บาทด้วยชยาวก็ไม่ปิดนะไปทานข้าวกันได้2สาขาครับแยกหลุยส์สังกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าร้านค้ายังเปิดเหมือนเดิมในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะว่ายิ่งวันหยุดนี้ลูกค้ายิ่งเยอะไปกินข้าวพาครอบครัวไปเที่ยวกันนี่เนาะวันหยุดยาวต่างๆนานาอะไรนะฮะก็พากันหยุดกันนะฮะก็ถือว่าแฮปปี้กันไปตามความเหมาะสมนะจ๊ะนะฮะฝากไปใช้บริการไปนั่งทานอาหารอร่อยกันได้ที่ร้านชยาวกันด้วยก็แล้วกันครับนะมาทักทายคุณผู้ฟังดีกว่าวันนี้ที่เข้ารายการมาวันนี้มากันหลากหลายข้อความดีตั้งแต่ต้นรายการนะครับไปดูกันว่าวันนี้มีใครเสียหายมาบ้างตั้งแต่เมื่อต้นรายการเมื่อสักครู่นี้เลยนะจ๊ะนะฮะสวัสดีพี่อ้อยด้วยกันรายการพี่อ้อยสังกำแพงมาแล้วนะจ๊ะแหมวันนี้เมื่อเช้ามาช้ามาเที่ยงพอดีวันนี้มาไวแฮะสวัสดีพี่สิทธิ์นะครับ114สวัสดีครับดีเจทำไมข้อความไม่ขึ้นเดี๋ยวก่อนนะขอเพลงสลักจิตนะครับดีเจสลักจิตสลักใจเหรอฮะสลักจิตสลักใจนะฮะเดี๋ยวอ่านข้อความก่อนนะสวัสดีพี่เดียวด้วยกันละกันทักทายตอนบ่ายครับดีเจวันนี้สมุทรปราการไม่ใช่สิสมุทรสาครอากาศมืดครึ้มนะฮะแต่ว่าร้อนอบอ้าวนะอบอ้าวแดดเนาะคิดว่าใกล้ๆเลิกงานยามแรงฝนน่าจะตกนะฮะวันนี้ขอเพลง Bad Boy ของจอห์นนี่อันวาเลยฮะ Bad Boy ของจอห์นนี่อันวาเอาว่ากันไปนะฮะสวัสดีทักทายพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์ด้วยกันละกันครับสวัสดีวันเข้าพรรษาครับขอเพลงเดี๋ยวขอเพลงงานวัดนะฮะวงเพื่อนด้วยครับดีเจเพลิดเพลินเจริญด้วยการแทะไหมฝันดูรถไต่ทางนะฮะพี่เฟิร์สชลบุรีแขวนอยู่บนเส้นได้ครับของอีเดียตครับอยากฟังเพลงนี้นะครับแล้วก็ลมถึงมาร์คคุงด้วยทักทายยามบ่ายครับดีเจวินวันนี้อยากฟังเพลงขุนแผนมนพระการของการนะครับนะฮะอีกเพลงหนึ่งขอเป็นเพลงนาฬิกาทรายแต่เป็นเวอร์ชันลูกทุ่งโคเวอร์โดยการอ้อเห็นแล้วได้ฟังแล้วเพลงนี้เดี๋ยวเปิดให้นะฮะพร้อมอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายของดนตรีไทยนะฮะรอฟังเหมือนเดิมนะฮะวันนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะมาร์คคงก็มาฟังเหมือนเดิมเพราะช่วงกลางคืนอาจจะหลับไวช่วงนี้งานเยอะนะงานเยอะงานที่เล้างานที่โรงเรือนเยอะมากนะก็เลยไม่มีเวลาฟังคืนขอนอนขอพักก่อนนะครับพี่ณัฐพงษ์องครักษ์นครนายกสวัสดีครับขอเพลงนะฮะฝุ่นนะครับรายงานตัวฮารุณโหนกระแสกำลังติดเห็นแล้วดีจะเห็นละเดี๋ยวจะอ่านข่าวให้ฟังตอนนี้กำลังออกรายการโหนกระแสนะก็กำลังมีการพูดคุยกันใช่ไหมฮะว่านฉายเผยคุยตำรวจจอร์เจียพบร่าง
ฮารุนโซโลนะครับที่นอนเสียชีวิตในโรงแรมไม่พบบาดแผลไม่พบถูกทำไม่พบการถูกทำร้ายร่างกายเหมือนคนหลับแล้วก็ไปเลยนะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะอันนี้คือที่เมื่อกี้ที่เขาไปออกรายการโหนกระแสเดี๋ยวจะลองสรุปไหมคุณผู้ฟังได้ฟังกันว่าว่านชัยเนี่ยเขาว่าไงบ้างสำหรับประเด็นนี้นะฮะกุ๊กไก่เกาหลีสวัสดีครับวันนี้อากาศร้อนคาดีเจขอเพลงลมของพี่ดุ่มกะลาแล้วกันจะได้เย็นสบายนะฮะได้เลยก้อยลัดพร้าวครับทักทายด้วยกันละกันฮะขอเพลงนี้ไม่รู้เพลงอะไรเพลงอะไรอย่าก้อย ส่งมาท่อนเดียกละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอเปิดดูนะว่าเพลงอะไรนะฮะใครรู้ว่าบ้างเพลงอะไรอย่าก้อยมันชอบส่งเพลงแบบครึ่งเพลงครึ่งเพลงมาแล้วไปเปิดใน TikTok ด้วยนะจะเสกให้รักใช่ไหม

เดี๋ยวเปิดให้จะเสกให้รักเว็บอภิรักษ์ไอ้ก้อยเธอไม่ดูหรอมันมีตัวหนังสือเล็กๆข้างบนนะว่าจะเสกให้รักข้างบนนั้นไม่แหกตาดูฮะไอ้ก้อยฮะนะเขาเขียนเล็กๆว่าข้างบนว่าจะเสกให้รักนะเดี๋ยวเปิดให้รอสักกรรมนะครับเนาะสวัสดีพี่รับเหมาด้วยกันละกันนะฮะขอเพลงรำอย่างเดียวจ้าเมื่อวานดีเจได้เปิดไหมรำอย่างเดียวพี่ทำไมพี่เปลี่ยนเพลง3วันแล้วนะพี่สวัสดีอเมช่วงบ่ายจ้าหนูขอเพลงเสียดายของบริสแลมหน่อยค่ะวันนี้อเมอยู่บ้านเนาะวันข้าวพรรษาอยู่บ้านนะครับหยุดพักผ่อนนะพี่ช่างหลองขอเพลงสากล1เพลงครับส่งลิงก์มาแล้วเดี๋ยวสักครู่เปิดให้นะครับเดี๋ยวดีเจกดเข้าไปดูตามลิงก์กันแล้วกันครับทักทายพี่กะละปังหาด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ดีเจวันนี้ขอเพลงแกว่งเท้าหาเสี้ยนของปราโมทวิเลปานะหน่อยครับได้เลยจ้ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับพี่ธงชัยสิงห์บุรีสวัสดีครับทักทายตอนบ่ายครับขอบคุณพี่ธงชัยด้วยนะฮะฝากโดเนทให้ดีเจด้วยนะฮะใครจะฝากโดเนทก็สามารถโดเนทได้นะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลยนะฮะก็สามารถกดบัญชีพร้อมเพย์ส่งมาได้นะก็เป็นค่าไฟนั่นแหละค่าไฟช่อง BP Radio ค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตต่างๆค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตต่างๆนะฮะก็โดเนทได้ที่บัญชี0840456862นะครับ0840456862นะครับโดเนทมาได้เลย0840456862นะก็จะเป็นบัญชีพร้อมเพย์ชื่อบัญชีก็คือธันวาเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะฝากโดเนทมาได้แล้วแต่จิตศรัทธาเท่าไหร่ก็ได้ตามสะดวกนะฮะเป็นค่าไฟของเราขอเพลงตะลึงนะฮะตะลึงตึงๆตะลึงตึงๆนะฮะ0840456862ครับหรือว่าในส่วนของ True Money ก็ใช้เบอร์เดียวกัน True Money ก็ได้ใครมี True Money สตางค์อยู่ใน True Money นะก็สามารถโดเนทได้0840456862เบอร์เดียวกันนะครับเนาะสวัสดีหวานเนาะเราชื่อหวานใช่ไหมหวานหรือแหวนหวานเนาะว่านหวานภาษาไทยเป็นภาษาที่ละเอียดนะและภาษาอังกฤษเขียนเหมือนเดียวกันนะ WAN แวนหวานว่านหวานหวานอย่างที่ฝรั่งชอบพูดไงใครขายไข่ไก่น่ะใครใครใครใครอ่ะเขียนเดียวกันเลย KRIKRIKRIKRI อ่ะใครใครใครใครฝรั่งมันออกเสียงไม่ได้นะใครขายไข่ไก่มันออกเสียงไม่ได้นะเพราะฝรั่งเขาออกเสียงเป็นใครใครใครใครหมดเลยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้มาค่ะชื่อวันนาเหรอฮะเอาชื่อวันนาหรอจะเปลี่ยนชื่อวันนานะชื่อวันนานะจ๊ะวันนาก็วันนามาเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อนะครับเนาะพี่เวสป้าสวัสดีจ้าขอเพลงคิดได้ยังไงของเสกโลโซด้วยครับพี่เวสป้าพาเพลินมาแล้วนะครับแล้วก็พี่โอนะบอกว่าทักทายครับวันนี้ขอเพลงเจ้าจำเดือนเจ้าจำเดือนของลีโอนะฮะเจ้าจำปีสิพี่ของลีโอพุชนะครับลีโอพุชนะครับกับเพลงคิดถึงของพี่ทัชนะครับพี่ทัชนะพี่จับนะฮะทักทายก็มาในช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันวันนี้อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไก่กากฮาลานนะอ๋ออยู่ที่ร้านไก่ฮาลานนะฮะไก่กากากละฮะวันเข้าพรรษาครับรักษาวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นอยู่ในทานศีลภาวนาวันนี้พี่โอส่งมานะฮะก๋วยเตี๋ยวไก่ฮาลานมีหมูกรอบไหมพี่สั่งหมูกรอบสักจานได้ไหมฮะพี่จำรัดสวัสดีครับดีเจทานสวัสดีครับพี่จำรัดพี่เจอาจำรัดด้วยนะครับเดี๋ยวดีเจขอไล่อ่านข้อความแป๊บนึงนะฮะเข้ามากันเยอะมากเลยอ่านก็ไม่ทันในช่วงนี้นะฮะพี่เพชรเพียนวอเตอร์นะครับทักทายยามบ่ายครับวันนี้อยู่แถวประตูท่าแพเห็นมีอะไรอยากเข้ามาถ่ายพรีเวดดิ้งเหรอฮะไม่แน่ใจมีคู่หนุ่มสาวคู่หนึ่งนะเขามาใส่ชุดไทย 3-4 คนนะฮะมาถ่ายพรีเวดดิ้งหรือว่ามาถ่ายแบบไม่แน่ใจนะฮะอยู่ที่ประตูท่าแพเชียงใหม่นะครับนะพี่ทวิตกี้สวัสดีครับดีเจวินสวัสดีครับพี่ทวิตกี้แล้วก็ทักทายไปยังอ๋ออ่านว่าวันว่าและภาษาอังกฤษภาษาไทยมันคุณฟังฮะดีเจอ่านเป็นว่านวานหวานแหวนสรุปอ่านว่าวันครับคุณฟังภาษาอังกฤษเนาะนะฮะ WAN นะคุณฟังอ่านว่าอะไรนี่จะอ่านว่านวานหวานก็ได้นะสุดแล้วคือวันจะบ้าตายภาษาอังกฤษนะฮะแหวนแว่นวานวานวานอ่านได้หมดเลยฝรั่งออกเสียงไม่ได้นะคำนี้ฝรั่งออกเสียงไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าคนไหนชื่อวันคนไหนชื่อแหวนคนไหนชื่อว่านคนไหนชื่อวานคนไหนชื่อหวานฝรั่งเมาหัวมากนะฮะมาร์คคงบอกว่าวันนี้งานที่ฟาร์มเยอะมากเลยครับดีเจลูกค้าสั่งมะพร้าวอีก10อีก100ลูกทีเดียวนะฮะ
ออกมาออกกำลังแขนขายามบ่ายกันดีกว่าเปิดลำโพงบลูทูธดังๆเลยนี่เห็นไหมลำโพงบลูทูธก็เลยมาปอกมะพร้าวด้วยโอ้โหมะพร้าวกองลูกใหญ่มากมาคุงอันนี้มาคุงต้องปอกให้หมดเลยใช่ไหมโอ้โหปอกไปปอกไปปอกเข้าไปแล้วฟังเพลงไปด้วยกันละกันนะจ๊ะพี่นาวินซ่าสวัสดีครับทักทายามบ่ายครับวันนี้แม่แจ่มฝนเพิ่งหยุดตกเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะฝนเพิ่งหยุดตกเมื่อสักครู่นี้เองนะครับพี่บอยพัทลุงสวัสดีครับช่างฟอร์ดมาต้าพัทลุงรายงานตัวนะฮะยินดีให้บริการครับช่วงเพลงเร็ววันนี้ขอเพลงบินของฟลายกันแล้วกันนะฮะนี่ส่งรถ1คันกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะและพี่ทีมบอกว่าสวัสดีครับทำไมเขาไม่ตั้งว่าวันแทนเออเนาะวันก็เนาะ O-N-E อ่านว่าวันเนาะวันเออก็ได้นะเออน้องต้องจะตั้งชื่อว่าวันแทนเนาะ1 2 3อ่ะฮะเออวันลองตั้งเป็นวันแทนกันนะ O-N-E อ่ะฮะอ่านว่าวันตรงเป๊ะเลยวันเนี่ยเออใช่ๆๆมาอ่านจะเป็นอ่านเป็นแหวนเป็นวานไปเลยนะวานนะครับดีเจคุณฟังรู้มั้ยว่าหลังไมค์ดีเจต้องไล่ตั้งชื่อคนฟังอะฮะเปลี่ยนไปภาษาไทยหมดเลยเพราะกลัวจะทักผิดเมื่อก่อนเคยมีคนที่ชื่อเหมือนกันนะฮะชื่อ KAI พวกเนี้ยอ่านเป็นไก่เขาบอกว่าคือชื่อไกลครับดีเจไกลแล้วก็ทักมาเป็นปีว่าไก่ไก่ชื่อไก่ก็มีเลยนะชื่อไก่ก็มีเลยนะฮะนะฮะก็แล้วแต่จะเขียนกันเนาะนะฮะนะจ๊ะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะเดี๋ยวจะไล่เปลี่ยนชื่อคนฟังก่อนนะฮะพี่บอยวันนี้ใจครับร่วมด้วยช่วยกันนะฝากตัวเองให้ดีเจด้วยนะจ๊ะอาจได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะจ๊ะนะมาเดี๋ยวดีเจไล่ตั้งเพลงกันก่อนในช่วงเวลานี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังวันนี้เข้ามากันหลากหลายเพลงทีเดียวนะครับบ่ายสองโมงกับหกนาทีนะจ๊ะมาเดี๋ยวเราเริ่มที่เพลงใครก่อนดีเดี๋ยวดีเจขอดูแป๊บนึงนะฮะ

งั้นเปิดให้พี่ธงชัยก่อนละกันพี่ธงชัยเขาอุตส่าห์โดเนทมาให้ดีเจวินนะฮะใครฝากโดเนทมาจะได้ฟังคนจะได้ฟังก่อนนะฮะดีเจนี่นะเอามาหนึ่งเพลงไวพอดีว่าเพลงเขาพี่ธงชัยเขาชอบเพลงไวเขาชอบเพลงไวเดี๋ยวมันจะไม่เข้าจังหวะคนอื่นเพราะเป็นเพลงช้าหมดเลยขอเปิดต้นรายการก่อนละกันนะครับบ่ายสองนะจ๊ะเพลงตะลึงฮะตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงนะฮะมา

ตึงตึงตึงตึงนะเป็นไงบ้างตาเปิดไหมถึงเพลงนี้นะฮะไหนเปิดเพลงไว้ขอเปิดเพลงต่อได้ไหมขอเปิดเพลงงานวัดต่อนะจะได้เข้ากับบรรยากาศเพลงสุขแต่ว่าเป็นเพลงสนุกในยุค80นะครับเดี๋ยวนี้งานวัดก็ยังมีนะแต่ว่างานวัดบรรยากาศปัจจุบันจะเปลี่ยนไปมันจะเป็นงานของกินซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเป็นงานของกินงานลานงานอะไรนะร้านดังในโซเชียลร้านดังในออนไลน์ใช่ไหมครั้งหนึ่งเธอจำได้ไหม

พูดถึงงานวัดสมัยก่อนนี่เขาจะมีรูปแบบเขาเรียกว่ารูปแบบของงานวัดเนาะก็จะมีป้าประรูปโป่งก็เหมือนปัจจุบันนี่แหละแต่ว่ามันจะมีความเป็นคลาสสิกกว่านะฮะเครื่องเล่นต่างๆเวทีก็มีฮะแต่ปัจจุบันเนี้ยนะครับงานวัดเมื่อก่อนเนี่ยคือเปิดให้ขายของธรรมดาเลยแต่ปัจจุบันนี้มันจะออกแนวเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจซะส่วนใหญ่นะฮะงานวัดที่เราเห็นตามทั่วไปเนี่ยนะก็คือทางวัดนี่แหละเขาจะเปิดประมูลไว้บ้างฮะเปิดประมูลก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มีสมมติว่ามีคนมาประมูลสัก 3-4-5 เจ้าเนาะเขาจะเลือกเจ้าที่ให้ความคุ้มค่าสูงสุดให้ราคาสูงสุดสมมติว่ามีเศรษฐีอยู่3คนแล้วมีเจ๊มีเฮียอยู่ 3-4 เจ้ามาประมูลอ่ะเจ๊เฮียนี้ให้สมมติให้2.5 ล้านอย่างสมมติเนาะเฮียคนนี้ให้2.7 ล้านให้3 ล้านเงี้ยฮะเขาจะดูว่าความคุ้มค่าเป็นไงบ้างให้ใครให้สูงสุดสมมติว่าเฮียคนนี้ให้3 ล้านสมมติเนาะงานนี้งานมี5 วันสมมติเนาะเอาไป3 ล้านสมมติเนาะไอ้3 ล้านที่เขามาจ่ายเขาต้องไปบริหารนะในการที่จะไปหาร้านมาเช่าร้านปลาเป้าปลาลูกโป่งร้านขายผัดไทยลูกชิ้นต่างๆก็ต้องไปเขาเรียกว่าไงไปเช่าพื้นที่ของเฮียของเจ้เหล่านี้นะฮะแล้วก็เขาก็ต้องคิดราคาแพงๆนะครับให้มันเกิน3 ล้านนะให้เขาได้กำไรอ่ะหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยร้านอาหารก็ต้องมาขูดรีดกับเราอีกนะฮะลูกชิ้นไม้ละ50ไปสมมติเนาะอะไรเงี้ยร้านค้ามันก็จะแพงอย่างเชียงใหม่เขาแล้วก็มีดราม่านะฮะงานฤดูหนาวกาชาดเชียงใหม่ฮะเขาบอกว่าค่าเช่าที่แพงมากเลยนะฮะขายของแพงมากตอนนั้นนะฮะจนทางผู้ว่าราชการต้องไปเดินซื้อของอ่ะลูกชิ้นนี่ขายไม้เท่าไหร่เหรอเจ๊เงี้ยมองนะอุ้ยผู้ว่ามาเงี้ยฮะผู้ว่าต้องไปเดินเลยนะฮะผู้ว่าต้องไปเดินไก่ทอดเอาไก่ทอดไม้หนึ่งจ้าอุ้ยผู้ว่าเงี้ยแบบเขาไปทำเขาไปเดินเพื่อที่จะให้แบบพ่อค้าแม่ขายเขาแบบรู้ว่ากูรู้นะเว้ยว่าพวกมึงขายแพงประมาณนั้นฮะต้องไปเดินดูเลยแบบเดินเป็นซื้อของไงประมาณนั้นฮะ เดินให้เห็นเลยอะฟิวนั้นนะฮะเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องมาขายของแพงไงเพราะค่าเช่ามันแพงอะก็เข้าใจพ่อค้าหลายคนนะแล้วก็มีสาวดำตกน้ำด้วยสาวน้อยพี่สาวดำตกน้ำนั่นดารินดาฮะทักทายพี่ชุ้ยสมนึกด้วยกันละกันนะครับทักทายด้วยนะจ๊ะมาฉันมาทักข่าวเธอเสียงสีนะครับไปฟังเพลงเย็นๆดีกว่าเมื่อกี้เราฟังเพลงไวมาเพลง2 เพลงละเย็นๆกับพี่หนุ่มกะลาดีกว่านะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเดี๋ยวดีเจขอตั้งเพลงก่อนนะ

คือเพลงที่ฝากไว้นะครับเพลงลมนะฮะเย็นๆกันก่อนแล้วกันช่วงนี้จะได้เข้ากับบรรยากาศตอนนี้ที่เชียงใหม่ครึ้มๆนะฮะครึ้มๆเหมือนจะมีฝนหรือเปล่าก็ยังไม่ตกนะฮะครึ้มๆแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาฝนลงมานะครับทางจังหวัดอื่นเป็นอย่างไรบ้างบอกกล่าวกันได้เลยนะครับสลักจิตสลักใจดีกว่าเพลงนี้

สลักจิตสลักใจนะครับนี่คือเพลงของป๊อปดาดอปป๊อปดาดาป๊อปนะจ๊ะนะนี่ขอบคุณพี่ช่างบอยพัทลุงด้วยฝากโดเนทให้ดีเจวินด้วยนะครับฝากโดเนทมาแล้วนะฮะใครอยู่พัทลุงนะฮะใช้ Ford Mazda อย่าลืมแวะไปใช้บริการได้นะครับจะไปซ่อมแก้ไขปรับปรุงหรือว่าให้ช่างดูแลส่วนไหนแวะใช้บริการได้นี่ขับอู่คุณภาพโฆษณาให้มาพี่บอยพัทลุงนี่แฟนรายการประจำเลยเปิดแบบกระจายเสียงดังเลยนะฮะเขาเรียกว่าฟังกันทั้งอู่เลยทีเดียวนะกับทีมงานนะจ๊ะจะอยู่อู่ไหนอยู่ที่ร้านไหนทักทายกันได้นะครับนะตอนนี้ใจกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะฟังฮะไล่ตั้งเพลงอยู่นะครับนะกับวันบ่ายวันนี้เลยนะฮะร้องรอยความรักที่เธอได้ทิ้งมันมาคุณบอกว่าดีเจครับพูดถึงงานวัดเนี่ยวะเมื่อกี้เนี่ยผมมาคุงนะทันงานวัดแถวบ้านมาคุงนี้บอกก่อนนะเป็นเด็กเจนแซดนะฮะเกิดปี2543นะครับเนาะมาคุงว่าเกิดทันงานวัดแถวบ้านเหมือนกันนะดิเจวินมีบ้านผีสิงมีสาวน้อยตกน้ำเดี๋ยวนี้ปัจจุบันอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปหมดเนาะสิ่งเก่าๆที่เราเคยพบเจอก็เลือนหายไปตามกาลเวลาใช่แล้วมาคุงมันก็เปลี่ยนไปมันเป็นความคลาสสิกสมัยก่อนนะครับเด็กสมัยก่อนนี่การได้ไปเที่ยวงานวัดคือความสนุกที่รอคอยหมายถึงว่าปีนึงมันอาจจะมีไม่กี่ครั้งเองบางจังหวัดบางอำเภอมีครั้งเดียวเองนะครับต้องเก็บสตางค์ว่าจะซื้อของซื้อตุ๊กตาต่างๆฮะเมื่อก่อนนี่จะเป็นซื้อเทปนะม้วนเทปอะเทปคาสเซ็ตเทปเพลงฮะยังจำได้อยู่พี่โอ้รู้ไหมเดี๋ยวจะจำได้ไหนว่าชื่อซื้ออัลบั้มอะไรครับซื้ออัลบั้มอันนี้ World The International Music Album RS นะ RS นะเพลงจันน่ะจันขึ้นแรงว่าแววอยู่บนปลายฟ้านะนั่นแหละนะฮะที่มีเพลงจันนะฮะอยู่ในอัลบั้มนั้นเลยซื้อเทปนะคือมันจะเป็นช่วงที่เราจะแบบเก็บเงินเก็บทองเพื่อรอวันท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับแต่ปัจจุบันมันก็ดีอีกแบบนึงก็คือมันสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ว่าความสะดวกมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันอาจจะทำให้บางสิ่งบางอย่างหายไปแล้วก็เราใช้เงินเยอะเกินไปนะเพราะทุกอย่างมันมีหมดไงจะซื้ออะไรก็ซื้อได้หมดเลยตอนนี้ออนไลน์ก็ได้ใช่ไหมฮะมันก็ดีอย่างเสียอย่างมันเป็นความคลาสสิกสมัยก่อนนะครับพี่บอกว่าเพลงนี้สลักจิตนี่เหมือนเป็นภาค2ของเพลงไม่รู้จักฉันรู้จักเธอนะฮะพอเพลงนั้นร้องด้วยกันดังแล้วก็เลยทำเพลงนี้ขึ้นมาเนื้อเพลงก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะฮะอ๋อเพลงนี้ใช่ไหมฮะสลักจิตสลักใจนะบอยว่าขอบคุณมากครับที่ฝากประชาสัมพันธ์ให้นะจ๊ะดีเจครับซื้อเทปนี่เซฟเทป 3M หรือเปล่าฮะเดี๋ยวไม่ใช่เทปพันสายไฟนะพี่โอไม่ใช่เทป 3M นะนั่นเทปกาวนะฮะเทปคัสเซ็ตนะฮะทักทายเฟิร์นกับย่างน้ำชัยนะครับจากบ้านโฮงลำพูนด้วยนะครับพี่วินตอนนี้ใจพังรับซ่อมไหมคะแหมทำไมยายเฟิร์นเลิกกับผัวเหรอฮะอยู่บ้านกับแม่สามีมาบอกใจพงใจพังยายเฟิร์นนั่นแหละไม้โดนไม้หวายฟาดน่องแล้วนะฮะพี่วินคะตอนนี้ใจพังเขารับซ่อมไหมคะวะเฟิร์นท่องว่าอยู่บ้านผัวอยู่บ้านผัวนะฮะอยู่บ้านผัวที่บ้านโฮงอยู่นะฮะใหญ่เฟิร์นนี่นะมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้นะฮะช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับนะแหมนี่ใจมันพังต้องฟังเพลงนี้เฟิร์นคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วนะครับเพลงจาก Big Ass นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวให้ฟังเรื่องกรณีการเสียชีวิตของนั่นแหละนะฮะฮารุณนะฮะเมื่อกี้เขาไปออกรายการโหนกระแสได้สรุปให้ฟังบางส่วนนะฮะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอ้าวเฟิร์นบอกว่าบ้านพี่ชายเหรอจริงเหรอบ้านพี่ชายเหรอไม่เชื่อเฟิร์นเฟิร์นว่าพี่ชายค่ะเฟิร์นเฟิร์นอยู่จอมทองไม่ใช่เหรอทำไมพี่ชายอยู่ไกลถึงบ้านโฮงเลยฮะอย่าให้รู้นะดีเจรู้โลกรู้นะฮะ

ันนี้คือเพลงที่มีชื่อว่าฝุ่นนะครับเพลงจาก Big Ass นะครับที่คุณผู้ฟังฝากไว้ในช่วงเวลานี้เลยนะครับมีพี่หอวัดดีเจครับถ้าใจพังนะให้ใช้กาวร้อนนะครับเอากาวร้อนหยอดไปใช่ไหมจ๊ะเอากาวร้อนหยอดเข้าไปจ้ะคิดได้ไงครับเสกโลโซครับ

ื่อเพลงว่าคิดได้ยังไงครับเพลงจากพี่เสกโลโซอีกหนึ่งศิลปินที่เขาเรียกว่ากำลังมาแรงอีกรอบนึงเพราะเห็นบอกว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะจัดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยนะครับสำหรับเสกโลโซนั่นเองครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวมีแขวนอยู่บนเส้นได้ของอีเดียตนะครับแล้วก็มีเพลงแกว่งเท้าหาเสี้ยนเนาะบินของเคลิ้นจังหวะเพลงวายหน่อยบินของฟลายครับเสียดายบริสแลมนะครับเพลงสากลครับมีเพลงลำอย่างเดียวด้วยอาจโจโจส่งมาวันนี้นะครับก่อนจะไปเพลงต่อไปเดี๋ยวอ่านข่าวนี้ก่อนไหมเกี่ยวกับกรณีการหายตัวไปนะจ๊ะกมลวันบอกว่าดีเจขาตอนเรียนมอต้นเนี่ยเดินผ่านแผงเทปเขาเปิดเพลงของโดมมาตินตอนเช้าเช้าอาทิตย์นั้นยอมอดข้าวเที่ยงเลย เพื่อซื้อเทปเลยค่ะดีเจขาเสียงพร้อมมากๆเลยใช่ไหมโดมมาตินใช่ไหมฮะความชอบในสมัยเด็กไงเวลาอยากได้เทปอะไรต้องเก็บตังค์เหมือนเด็กปัจจุบันนี้เด็กปัจจุบันนี้เก็บตังค์ไหมเก็บตังค์เพื่อซื้อแอปออนไลน์นี่แหละฮะก็อาจจะมีเหมือนกันนะเนาะมันเราไม่รู้ว่าเด็กเจนปัจจุบันเขาฮิตอะไรกันมันไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนเด็กสมัยก่อนเนี่ยเวลาฮิตอะไรจะฮิตตามกันสมมติตุ๊กตาเนาะของใช้อะไรเงี้ยมันจะฮิตตามๆกันมันจะไปคล้ายๆกันเด็กปัจจุบันเราไม่รู้เขาฮิตอะไรบางคนชอบกีฬาบางคนเก็บตังค์ไปปั่นสล็อตนี่ก็มีเหมือนกันนะ บางคนเก็บตังค์ไปเที่ยวเงี้ยก็เรียกว่าหลากหลายอะไรอะหลากหลายความต้องการเนาะของแต่ละคนนะจ๊ะแขวนอยู่บนเส้นได้ครับอีเดียตนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ามีชื่อว่าแขวนอยู่บนเส้นได้นะฮะชีวิตคนเรานี่ไม่แน่ไม่นอนเสมอไปคุณผู้ฟังครับบางครั้งบางทีเห็นกันเจอกันเนี่ยอาจจะหายไปอาจจะเสียไปก็เป็นได้นะครับเหมือนกรณีของมาดูข่าวของฮารุนโซโล่ดีกว่าที่มีการแชร์ในออนไลน์กันมากมายนะครับเนาะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมารายการโหนกระแสนะครับก็ได้มีการเชิญว่านฉัยไปออกรายการว่านฉัยก็ทำออนไลน์เหมือนกันทำเป็นยูทูบเบอร์ออนไลน์เหมือนกันก็คือเหมือนกับพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะฮะว่านฉัยเผยคุยกับตำรวจจอร์เจียนะฮะพบร่างของฮารุนโซโล่นะครับที่นอนในห้องพักเขาบอกว่าไม่พบบาดแผลและไม่ถูกแล้วก็ไม่พบการถูกทำร้ายร่างกายด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่าข่าวมันเป็นไงบ้างนะครับเนาะเราอาจจะคิดกันไปหรือเปล่าที่ว่าโดนทำลายร่างกายว่าในโซเชียลมีการบอกว่าเนี่ยประเทศจอร์เจียนี่นะมีคนหายไปหลายคนแล้วนะบางคนก็ถูกทำลายร่างกายบางคนก็มีปัญหากับเจ้าของห้องเช่าทำร้ายทุบตีการเสียชีวิตอะไรนะฮะหลังจากมีการยืนยันการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮารุนโซโล่อายุ26ปีนะครับยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวนะครับในวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยพบร่างในโรงแรมที่กรุงทาบิลิซีเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียนะครับโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะครับโพสต์ว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตนะครับได้รับการยืนยันจากเจ้าที่ตำรวจในท้องที่ว่าทรัพย์สินของนายบวรทัศน์ยังอยู่ครบถ้วนนะครับและสถานมีปัญหากับเจ้าของห้องเช่าทำร้ายทุบตีการเสียชีวิตอะไรนะฮะหลังจากมีการยืนยันการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮารุนโซโล่อายุ26ปีนะครับยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวนะครับในวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยพบร่างในโรงแรมที่กรุงทาบิลิซีเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียนะครับ

ารเอกอัครทูตจะติดตามข้อได้จริงอย่างเต็มที่โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายนะฮะเคารพความเป็นส่วนตัวของตามความประสงค์และการดำเนินการของครอบครัวโดยเอกอัครราชทูตนะจะประสานงานอย่างใกล้ชิดนะครับสารเอกอัครราชทูตนะขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกคนที่ช่วยกันให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และติดตามนะฮะอย่างต่อเนื่องนะฮะล่าสุดในรายการโหนกระแสนะครับก็ได้มีการเชิญมอสและกบพี่ชายและพี่สาวของฮลุนโซโล่ออกรายการรวมถึงบ้านฉัยนะฮะยูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยวเหมือนกันเจ้าของเพจอาสาพาไปหลงนะครับในฐานะคนที่ช่วยประสานงานนะฮะมาออกรายการช่วงหนึ่งในห้องในการว่านชัยเผยถึงการติดต่อกับตำรวจจอร์เจียในการดำเนินการนะเรื่องราวของการเสียชีวิตนะฮะของฮารุนโซโลว่าได้คุยกับตำรวจจอร์เจียยืนยันว่า14กรกฎาคมเนี่ยพบร่างของฮารุนโซโลในโรงแรมแห่งหนึ่งที่กรุงเทเลเบซีจริงและขณะยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตก็คือ14ที่ผ่านมาตำรวจทราบข่าวแล้วนะครับไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรไม่พบบาดแผลหรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าใช้ความรุนแรงนะครับหรือถูกทำลายร่างกายไม่มีการถูกทำลายร่างกายลักษณะเหมือนคนหลับแล้วไปเลยนะฮะโดยร่างของรุนโซโล่ถูกเก็บไว้ในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อรอการชันสูตรอ๋อแสดงว่าเข้าศพตั้งแต่14แล้วแต่มันได้แจ้งทางการไทยนะฮะตำรวจบอกว่ารับร่างต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่มอบอำนาจโดยยื่นเรื่องผ่านออนไลน์นะครับเป็นอะไรอ่ะเราก็ไม่รู้จักเขาเนาะเขาจะเสียเพราะอะไรอ่ะฮะกินยานอนหลับนี่เหรอฮะกินยาตายภาวะหัวใจล้มเหลวไซยาไนซ์เพราะว่าอย่าลืมนะว่าเคยมีกรณีของนักข่าวไทยช่อง8ใช่ไหมฮะที่ไปกินสารไซยาไนซ์แล้วก็ตายใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะต้องให้มีการผ่าพิสูจน์ร่างว่าเจอสารพิษอะไรข้างในหรือเปล่าการวางยาหรือเปล่าหรือกินเองนะฮะเรื่องพวกนี้บางครั้งทีเราไม่รู้เนาะบางครั้งบางทีบางคนเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดนะฮะเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ใช่ไหมครับตอนแรกบางคนก็แบบพูดกันไปต่างๆนานาว่าเฮ้ยถูกทำร้ายหลังกายหรือเปล่าหรือว่าเขาจะปิดข่าวอยู่หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวรอติดตามสถานการณ์กันต่อไปแล้วกันสำหรับประเด็นนี้นะฮะเป็นเรื่องที่คนทั่วไทยนะฮะรอเฝ้าติดตามกันนะฮะจอร์เจียถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เขาบอกว่ามีการเตือนภัยเรื่องความอันตรายเคยมีเหตุการณ์นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวในประเทศนี้และเสียชีวิตหลายคนหายตัวไปนะครับโดนทำร้ายร่างกายก็มีนะครับหลากหลายประเด็นที่เกิดขึ้นนะฮะก็นั่นแหละตามสภาพนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อในเบรกต่อไปเลยกันเนาะนะฮะก็หยิบข่าวมาให้ฟังกันนะครับนะสวัสดีสาวบีบีเลยกันจ้ะบีบีมาแล้วบอกว่าเมื่อคืนหลับสนิทมากเลยค่ะดีเจวันนี้มันลุยงานต่ออ้ออยู่ที่ออฟฟิศใช่ไหมจ๊ะนี่ส่งบรรยากาศมากำลังนั่งฟังเพลงอยู่นะฮะแล้วก็อยู่หน้าคอมอยู่โอ้โต๊ะทำงานเขาสดใสน่ารักมากนะแป้นพิมพ์สีชมพูแป้นพิมพ์สีม่วงด้วยเมาส์ก็สีม่วงนะอ่ะฟังดีเจวินไปด้วยกันละกันเนาะจะได้ไม่เหงานะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตข่าวกันต่อมาเดี๋ยวเราฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับที่ฝากไว้ฟังเพลงฟังข่าวด้วยกันตรงนี้นะครับขอบคุณ True Detect ด้วยละกันครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1 บาทครับเพลงของปราโมทวิเลปานะครับ

ชื่อเพลงว่าแกว่งเท้าหาเซียนว่ะเพลงนี้จากพี่ปราโมทวิเลปนานะครับพี่ออกวันดีเจครับเมื่อกี้เล่าข่าวเรื่องจอร์เจียการเสียชีวิตดีเจว่าที่จอร์เจียหรือห้องที่เขาไปอยู่จะมีสิ่งลี้ลับไหมฮะดีเจว่าจริงๆพูดถึงสิ่งลี้ลับนะพี่มีทุกที่นะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ดีเจเมื่อวานเล่าข่าวนะว่าที่ว่าบนเครื่องบินบนเครื่องบินยังมีคิดดูแบบวิญญาณก็คือเหมือนคนนะฮะที่ไหนมีคนที่นั่นมีผีวิญญาณหมดแหละเพราะว่ามันเป็นที่ที่เขาเคยอยู่ใช่ไหมฮะแม้แต่เราเองที่เราเป็นคนเนี่ยอนาคตก็จะเป็นวิญญาณใช่ไหมฮะเราเคยอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปหมดแหละจะว่ามีทุกที่พี่แต่ว่าวิญญาณไม่สามารถทำให้คนตายได้นะเขามีก็มีกรรมของเขาโดยก็เว้นว่าคนจะทำให้ตัวเองตายเองทำร้ายร่างกายฆ่าตัวเองตายเองอันเนี้ยเป็นไปได้สูงกว่านะครับวิญญาณอาจจะเป็นแค่แวบๆไม่ได้เกี่ยวอะไรเป็นแค่ส่วนประกอบนะนะครับเดี๋ยวจะขึ้นถึงว่าเพลงไวกันสักหน่อยดีกว่าใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะฮะนะเดี๋ยวขึ้นเพลงไวเดี๋ยวมีเพลงบินของฟลายครับมีเสียดายจากบอดี้สแลมนะจะได้ร็อกๆกันหน่อยแล้วกันช่วงนี้มี Red Hot Chili

ก็บเพลงที่ไม่ชื่อว่าเสียดายครับจากบอดี้สแลมนะครับนะฮะขออีกหนึ่งเพลงร็อกได้ไหมเพลงสากลสักเพลงนะมาฟังเพลงฝรั่งสักเพลงกันละกันนะครับนะ The Red Hot Chili นะครับเพลงนี้เลย Snow นะครับเนาะ

ดนตรีโจ๊กมากเลยนะฮะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเจ้าจำปีนะฮะไปถึงไวกันสัก 2-3 เพลงแล้วกันเดี๋ยวจะช้าเดี๋ยวจะหลับกันก่อนนะฮะหลังจากลีโอพุทธนะครับไม่ได้ฟังกันนานทีเดียวทีนี้พี่โอขอไว้นะฮะสำหรับเข้าสู่ชั่วโมงบ่าย 3 โมงใกล้กันกับดีเจวินิธันกันต่อครับและทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยที่พึ่งลิงก์สัญญาณเข้ามาในช่วงเวลาของบ่าย 3 ตรงนี้นะครับเป็นไงบ้างวันนี้บุญทริกอากาศดีไหมฮะร้อนไหมทางบุญทริกเดชอุดมนานจะรวยครับพี่บุญบางสาหารทางลาวใต้ด้วยนะครับที่ฟังกันอยู่นะจ๊ะนะวันนี้เจอกันนะครับ30เดือนกรกฎาคมวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาคุณผู้ฟังเข้าพรรษาเข้าพรรใจนะมีคนบอกว่าดีใจครับเข้าพรรษาเป็นวันของพระครับในปีนี้ใครตั้งใจจะงดเหล้าบ้างเอ่ยดูท่าน่าจะไม่นะฮะตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วหลายคนส่งภาพมาว่าดีใจครับเย็นนี้นี่มีนัดเลี้ยงใหญ่นะครับเขาเรียกว่าเข้าพรรษาเนี่ยเป็นเรื่องราวของพระของเจ้าเนาะพระเจ้าก็เข้าพรรษาไปส่วนคารวาสชาวบ้านทั่วไปก็ทำตัวปกตินะฮะคำว่าทักทายช่วงนี้สวัสดีพี่สวัสดิ์อภิสวัสดิ์พี่สมบัติมากมีด้วยกันละกันครับทักทายพี่สมบัติด้วยกันเพิ่งเข้ามาช่วงบ่ายสามนะฮะเป็นไงบ้างพี่สมบัติวันนี้สมุทรสงครามอากาศดีไหมฮะอากาศแจ่มอากาศร้อนอากาศดีไหมที่เชียงใหม่ตรงนี้รู้สึกว่าเริ่มครึ้มมาแต่ก็ไม่ตกนะไม่แน่แต่เมื่อเช้าน่ะตกตั้งแต่เช้าเลยทีนะครับลงมาชุดพอสมควรทีเดียวนะฮะเมื่อเช้าแต่วันนี้ก็เงียบๆนะวันนี้ยังเป็นวันหยุดราชการอยู่นะครับหน่วยงานห้างร้านโรงเรียนเทศบาลอำเภอต่างๆก็ยังปิดอยู่ครับแต่ว่ารู้สึกว่าธนาคารเปิดนะธนาคารเปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ก็เปิดเพลงไว้กันสักเพลง2เพลงโจโจ้กันสักหน่อยกันละกันเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อเนาะทักทายพี่ช่างเบิร์ดสันหลวงด้วยกันละกันครับสวัสดีวันพฤหัสบดี400ครับวันนี้มาช้าเราอ่ะพี่เบิร์ดมาช้าๆนะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดย True Detect เช่นเคยครับสวัสดีพี่เขยพ่อ MJ JR กันละกันฮะข้าวพรรษายายว่ากินหมูกระทะหมายถึงว่าพระเหรอฮะหมูกระทะไม่ถือว่าเป็นของมึนเมาพี่พระสามารถรับประทานได้นะพระสามารถทานได้แต่อย่าโพสลงโซเชียลนะฮะพระกินได้ถือว่าเป็นอาหารจริงๆหมูกระทะจริงแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะไม่ควรอะไรต่างๆแต่ว่าถ้ากินกันในวัดเองๆดีเจว่าได้นะมันไม่น่าจะผิดแปลกอะไรกินกันได้ฉันได้ช่วงพักเที่ยงพัก11โมงพักเที่ยงน่าจะได้อยู่นะฮะอย่างเงี้ยพอถือว่าเป็นอาหารเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเหล้าสุราเบียร์นั้นไม่เหมาะละเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของการผิดศีลเนาะต่างๆนานานะฮะเอ้าพี่เคยลำพูนส่งภาพมาดารินดาวันก่อนดารินดาเอาภาพดีเจวินกับดารินดาไปตัดต่อกินหมูกระทะว่ะตลกมากเลยเราโพสลงเฟซบุ๊กคุณฟังตลกดารินดานี่ชอบเป็น AI นะพี่สมบัติบอกว่าวันนี้มืดสลับกับแดดอ่อนๆครับดีเจมืดสลับกับแดดอ่อนๆใช่ไหมนะมาช่วงนี้อยู่ด้วยกันด้วยกับ True Detect ครับให้การดูแลกันช่วงนี้ครับ

0: าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
1: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
2: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโกทราเวลจาก True Dtac

0: การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ขอบคุณร้านจะยาวข้าวต้มบาทเดียวด้วยกันละกันที่เชียงใหม่ครับใครมาเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมแวะร้านจะยาวด้วย2สาขานะครับแยกหลุยส์สันกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอาหารอร่อยมากครับจะยาวยังเปิดให้บริการปกตินะจะวันเข้าพรรษาออกพรรษาวันนั้นก็ตามแต่แต่ว่าจะยาวจะหยุดกลางเดือนนะครับทุกวันที่15-16ประมาณนี้นะจะหยุดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันอื่นก็เปิดปกติลูกค้ามาแน่นตลอดเลยร้านยำปูม้า7ยอดนะครับนัวแซ่บได้ทุกๆวันที่ยำปูม้า7ยอดเลยช่วงนี้ทานครบ 1,200 บาทนะครับคุณผู้ฟังรับไปเลยร่มสวยๆนะครับ1คัน1อันนะครับเอาไว้ใช้กางร่มนะฮะต้อนรับหน้าฝนแบบนี้นะฮะแล้วก็ True Detach ด้วยนะฮะอย่าลืมเลือกซิมโปรสวยๆเบอร์ดีๆจาก True แล้วก็ Detach ได้เลยหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ครับหลากหลายยี่ห้อที่สุดบริการ True และ Detach นะฮะไปเลือกกันได้เลยนะจ๊ะนะครับอ้าวแม่สเปซสกายว่าดีเจขาดูสิไปก๊อปภาพใครมาเนี่ยฮะมีคนแชร์ภาพในออนไลน์นะไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าไปซื้อลีเจนซี่มานะฮะลีเจนซี่มาปรากฏว่าเอาใส่รถเข็นมาปรากฏว่าเข็นที่ท่าไหนไม่รู้เหมือนกันนะฮะล่วงนะฮะหลุดออกมาจากแผงหลุดออกมาจากล้อเข็นนะฮะแตกไป2ขวดนะว่าดีนะไข่ไม่แตกปะทหมดไปกี่ร้อยเนี่ยนะไปเข็นที่ท่าไหนให้มันแตกขนาดนี้นะโอ้ตายดีนะว่าไข่ไม่แตกว่าไข่นะแตกซะมันเถอะนะฮะราคาไม่ใช่ถูกๆเด้อนะฮะอ่ะลีเจนซี่แบรนด์ดีไทยนะฮะที่ใครไม่ดื่มนี่ถือว่าดีแล้วนะฮะได้สุขภาพนะส่วนใครที่ดื่มก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับดื่มให้เป็นปกติมาตรฐานพอสบายเออเป็นกระแสเขาบอกว่าเหล้าเนี่ยดื่มน้อยๆปัญญานะฮะดื่มเยอะๆเป็นผีบ้านะฮะใช่ไหมพี่เขยพี่เขยบอกว่าดีเจครับไม่สนฮะวันพระวันเจ้านะฮะเพราะทุกวันนี้ถือศาสนาคริสต์นะฮะแซวเล่นนะแต่เขาบอกว่าคนอิสลามนี่เขาจะถือมากนะด้านการกินเหล้านะฮะคุณผู้ฟังเคยเห็นคนอิสลามกินเหล้าปะถามไม่เฉยเคยเห็นปะโยเคยเห็นไหมที่เขาเคร่งครัดกันเพราะว่าเขาศาสนาที่เขาเคร่งครัดกันก็คือเขาเอาจริงเอาจังนะเรื่องจริงใครแบบทำผิดศีลแบบเขาจัดการเลยเขาโอ้โหจริงๆนะฮะมันไม่ใช่เหมือนพุทธนะเหมือนพุทธนะกินเหล้ากินยาจะบงจะบ้าช่างมันเธอเอามันไปบำบัดซะเนี่ยฮะปากก็บอกนะว่าในส่วนของมีบาปเอ้ยนะครับแต่ก็ไม่เคยลงโทษลูกหลานตัวเองนะคนพุทธนี่นะจะสอนเรื่องบาปจริงแต่ว่าจะไม่รุนแรงจะไม่เหมือนอย่างอื่นนะแต่เป็นศาสนาคริสต์นี่ก็จะเปิดกว้างนะคุณจะดื่มอะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวคริสต์นะฮะถ้าใครอยากใช้ดักย่ายศาสนาที่แบบเปิดกว้างไปศาสนาคริสต์เลยเปิดกว้างคุณจะทำอะไรคุณได้หมดนะถือว่าเป็นศาสนาที่โอเพ่นสุดละเปิดกว้างที่สุดละจะทำอะไรได้หมดเลยแต่ว่าต้องเป็นความดีนะไม่ใช่ทำความเลวนะฮะแต่พูดนี่จะสอนเรื่องบาปบุญคุณโทษแต่อิสลามนี่เขาจัดเต็มนะฮะใครทำผิดศีลจัดการมันเลยนะฮะ

แหมคึกคักเลยกันนะนี่คือเพลงของพี่ทัชพี่ทัชนะฮะคิดคึกนะไม่ใช่คิดลึกนะคิดคึกคักนะฮะแหมคุณผู้ฟังว่าดีใจคะเมื่อกี้เห็นดีเจพูดว่าอิสลามไม่กินเหล้าจริงเหรอจริงเหรอนะฮะแหมมีข้อความส่งมาหลายข้อความทีเดียวเหมือนกันนะฮะมันก็คงจะมีคนเคร่งกับคนไม่เคร่งกันเนาะนะฮะกมลวันบอกว่าดีใจขาบ้านกมลวันเนี่ยอยู่ติดกับชุมชนอิสลามเลยค่ะอิสลามมีหลายแบบค่ะเห็นประจำเลยกินเหล้ากันประจำนะฮะเดี๋ยวนี้เขาไม่เคร่งคัดแล้วเหล็กเจนใหม่ก็ไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะฮะก็คงงั้นนะเนาะนะฮะพี่เคโรบอกว่าที่สมุทรปราการอยู่ติดกับสุราอิสลามครับกินเหล้าก็กินเหล้าปกตินะดีเจแต่เขากินให้หมดก่อนให้เสร็จก่อนออกจากร้านแล้วค่อยเดินเข้าบ้านเจอทุกวันดีเจอย่าบอกนะส่วนพี่โอ้บอกว่าดีเจครับตอแหลอุ้ยตอแหลแรงมากเลยนะฮะเจอพวกแหกคอกเยอะเหมือนกันดีเจก็ไม่ดื่มเหล้าไงแต่ว่าดื่มน้ำกระท่อมแทนอ๋อไปกระท่อมแทนเลยใช่ไหมฮะน้ำกระท่อมเลยระบาดมาถึงคนพูดด้วยอ๋อจริงจริงน้ำกระท่อมนี่มาจากภาคใต้ใช่ไหมฮะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นคนใต้เนาะอิสลามเนี่ยนะฮะคนที่แหกคอกไงนะฮะมันก็เลยระบาดมาถึงทางคนพูดหรือว่าคนทางภาคอื่นด้วยนะครับนะพี่โอ้ว่าดีเจอย่ามาสตออย่ามาบอกว่าคนอิสลามไม่กินเหล้านะเหล้าก็กินนะฮะกระท่อมก็ดื่มนะปัดโทษมันก็คงอย่างนั้นแหละฮะมันคงจะมีก็เหมือนคนพูดอะเนาะคนพูดที่ถือศีลเคร่งครัดก็มีครับเหมือนคนเป็นพระไงฮะพระดีพระชั่วพระเลวนะฮะก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะเป็นคนปกติดีกว่าไม่ต้องไปถือศีลไม่ต้องไปถืออะไรมากมายเป็นคนที่อยู่บนความพอดีนะครับเนาะแล้วพี่สนเนาะพี่สนว่าดีใจครับพูดถึงเรื่องของเหล้ารู้สึกเหมือนกับเข้าตัวเลยรู้สึกเหมือนกับเข้าตัวเองแปลกๆนะฮะพี่สนอยากเลิกเหล้าไหมฮะเปลี่ยนศาสนาอิสลามครับแซวพี่โอวัดดีเจครับอย่าว่าอย่างนี้นะใครเห็นอิสลามกินหมูกรอบเนี่ยนะโอ้ยจริงเหรอครับพี่จริงนะทำไมไม่ถ่ายรูปไปเลยพี่ถ่ายรูปไปสิฮะแบล็กเมย์เลยนะฮะพี่เคยวัดดีเจครับนับถือพระถังซัมจั๋งครับแปลกทำไมข้าวพรรษาถึงต้องงดเหล้าใครเป็นคนที่ออกกฎมาความคิดเยี่ยงนี้ไม่ดีเลยนะฮะใครเป็นคนคิดเนาะคนแรกก่อนนะฮะเหมือนสมัยก่อนไงฮะที่เขาบอกว่าสวดมนต์ข้ามปีครับคุณฟังรู้ไหมว่าสวดมนต์ข้ามปีจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรส่วนหนึ่งเกิดจากในอันนี้นะเดี๋ยวอ่านดีเจก่อนนะอ่านข้อความจากที่คุณฟังส่งมาให้ดีเจก่อนนะฮะงดเหล้าเข้าพรรษาครับดีเจพี่รับเหมางดเหล้าจริงเหรอถ้าจริงก็สาธุนะจริงใช่ไหมจริงก็ถือว่าดีนะฮะขอให้จริงเถอะนะฮะสาธุจ้านะฮะพี่สนว่าดีเจครับเดินสายกลางครับเดินสายกลางคือน้ำแข็งครึ่งหนึ่งโซดาครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะเหล้าอีกครึ่งหนึ่งอยู่ตรงกลางบดีกลางแก้วบดีฮะเดินสายกลางนะฮะ อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมฮะอ๋อทางสายกลางนะฮะ แก้วตรงกลางๆนะฮะ พี่สวัสดีวันนี้เจ้ครับขอเพลงพี่ทัศน์หนึ่งเพลงแล้วกันปลาไหลชุบน้ำมันนะฮะเดี๋ยวจะไปรับแม่บ้าน4:30ใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้พี่เดี๋ยวต่อให้เลยนะครับแป๊บหนึ่งนะผมเมาส์คนฟังก่อนแล้วกันนะจ๊ะทางมูลทุลิศเป็นไงบ้างวันนี้ใครอะไรนะใครขายไข่ไก่วันนี้ใครจะงดเหล้าเข้าพรรษาบ้างไม่เอ่ยทางบุญทริปนะฮะทางบุญทริปช่วงนี้ใครเข้าไปเที่ยวในเมืองเขามีงานแสดงแห่เทียนพรรษาอยู่ที่ทุ่งศรีเมืองนะครับนะฮะสุดแล้วผลออกก็ยังเอ่ยเมื่อคืนดีเจประกาศไปผิดนะเมื่อวานเนี่ยเขาแชร์ว่อนกันเลยทีเดียวออนไลน์แชร์ว่าอย่าไปแชร์ข่าวเท็จนะฮะมีคนไม่รู้ใครเหมือนกันมันทำเพจทำภาพปลอมนะว่าของอำเภออะไรนะชนะอันดับหนึ่งของการประกวดแห่เทียนพรรษาดีเจก็เอามาพูดเหมือนกันเมื่อคืนนี้นะครับไม่ใช่นะฮะเขาแชร์ข่าวเท็จนะฮะเฟกซ์นิวนะฮะต้องรอจากส่วนกลางเขาประกาศมาก่อนนะว่าของหมู่บ้านไหนตำบลไหนอำเภอไหนจะชนะนะครับเนาะพี่เขาบอกว่าดีเจครับอย่าว่าแต่เล่าเลยครับหมูยังกินเลยครับเห็นไหม อะไรมากคนเรากิเลสตัณหาทุกคนเลยนะฮะอย่ามาแต่เพียงแต่ว่าคนไม่รู้ดีเจคิดว่านะคนพุทธหรือว่าคนคริสต์เนี่ยเขาจะไม่อ้วกขออนุญาตนะฮะไม่โอ้อวดตัวไม่เย่อหยิ่งในตัวเองนะฮะไม่ว่าไม่ได้บอกว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนถือศีลไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าแล้วก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนศาสนาอื่นด้วยให้เราพูดให้ฟังเฉยๆแล้วไม่ได้ไปข่มฮะใช้คำว่าไปข่มเลยกันเนาะว่าฉันดีกว่าอะไรเงี้ยนะฮะ
ราไม่ได้บอกว่าใครข่มใครนะฮะแต่เราพูดถึงว่าทางพุทธหรือว่าคริสต์เนี่ยเขาไม่ได้ไปข่มใครก็คือทำตัวปกติฮะทำไปถ้าจะถือศีลก็ถือไปใครจะกินเหล้าก็กินไปไม่เคยไปว่ากล่าวนะฮะถือว่าเป็นจุดหนึ่งแต่ก็มีบางคนนะที่หิวแสงนะอย่างเช่นวันก่อนก็มีตาเบียเนาะอาจารย์เบียก็ไปว่าอย่างงั้นอย่างงี้ที่อาโคจรก็อยู่ในที่ของตัวเองก็บอกไม่ต้องไปติเตียนคนอื่นเรายังไม่ดี 100% เลยเราจะไปติเตียนคนอื่นยังไงตัวเองเขายังพูดจาไม่สุภาพเลยพูดมึงพูดกูเลยใช่มั้ยฮะยังจะไปสั่งสอนคนอื่นคุณจะต้องมีความเชื่อถือมากกว่านี้ใช่มั้ยครับเพราะเนี่ยเราอย่าไปติเตียนใครถ้าเรายังไม่บริสุทธิ์พอยังไม่บริสุทธิ์ 100% พออะไรอย่างเงี้ยนะนะครับชาพี่โอ้นะฮะดีเจหยุดพูดเรื่องเล่าเดี๋ยวนี้ครับมันเปรี้ยวปากครับเปรี้ยวปากเหรอฮะเฟิร์นบอกว่าดีเจขาเฟิร์นบอกว่าดีเจครับตอนนี้ฝนตกเลยค่ะบ้านโฮงลำพูนฝนกำลังตกจ้าไหนขอดูภาพหน่อยสิทางบ้านโฮงลำพูนกำลังฝนตกนะเดี๋ยวขอดูคลิปหน่อยสิเฟิร์นส่งภาพบรรยากาศมาให้ดูแถวๆบ้านนะครับนี่กำลังตกเลยไม่มีเสียงหรอไม่มีเสียงเป็นกล้องวงจรนะฮะถ่ายจากกล้องวงจรที่บ้านนะฮะนี่นะอ่ะฝนตกช่ำๆก็ดีเหมือนกันจ้ะเพราะว่าอย่างน้อยฝนตกแล้วก็ทำให้เราสบายใจนะเย็นใจอยู่ไหนก็ร้อนนะฮะสวัสดีพี่โอมสารพีได้กันละกันครับมาแล้วครับทักทายยำบ่ายครับขอเพลงหุ่นไล่กาหน่อยครับหุ่นไล่กาในของบ่าววีใช่ไหมฮะใช่ไหมครับพี่เพชรบอกว่าดีใจครับจริงไหมครับว่าดอยคำพี่สวัสดิ์มีคำถามจากชาวบ้านพี่เพชรบอกว่าจริงไหมครับที่วัดดอยคำเชียงใหม่เนี่ยไม่ให้คนไทยใหญ่ขึ้นด้านบนดีเจขอเช็คก่อนนะใครมีข้อมูลบ้างที่อยู่เชียงใหม่เพราะว่าวัดดอยคำเนี่ยไม่ให้คนพี่น้องไตเลยขึ้นข้างบนจริงหรือเปล่าฮะช่วยบอกดีเจหน่อยเช็คหน่อยสิมีไหมฮะหรือพี่น้องไตขึ้นได้ไหมถ้ามีใครมีข้อมูลช่วยบอกดีเจด้วยนะครับวัดเนี่ยวัดดอยคำนะฮะเนี่ยแม่เหี้ยเนี่ยนะจริงไหมฮะพี่สนหอมปล่อยเพลงลื่นกันละกันครับดีเจร้านหมาล่าภูพิงตลาดข้างโรงพยาบาลสันปะตองทักทายมานะครับมาลื่นก็ลื่นมาคือค่ากันสักเพลงสองเพลงเล่นกันช่วงนี้เดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อเลยกันนะฮะปลาไหลชุบน้ำมันครับดีเจ

เป็นปลาไหลชุดน้ำมันนะน้ำมันหมูนะน้ำมันหมูนะฮะพี่สมบัติว่าเพลงนี้นึกถึงตอนอายุ18เลยครับดีเจไปเต้นหน้ารถบัมครับแม่ภาพแวบลอยหัวในหัวเลยใช่ไหมพี่ตอนอายุ18นี่น่าจะบัมพอสอเลย230ไปปลาย40ใช่ไหมฮะแหมสมัยวัยรุ่นเลยนะครับปลาไหลชุดน้ำมันนะฮะทักทายพี่แมนสมเกียรติด้วยกันแล้วกันครับเซฮายครับพี่แมนนะฮะขอเพลงช่วยหนึ่งเพลงได้ไหมเดี๋ยวมาดูข่าวเนาะนะฮะเมื่อกี้ปลาไหลใช่ป่ะคุณฟังคุณฟังกินปลาไหลไหมกินไหมครับบางคนกลัวบางคนไม่กินนะฮะบางคนไม่กินปลาไหลกลัวมากเลยนะฮะพี่แมนสมเกียรติว่าดีเจครับกำลังทำงานอยู่ครับตอนนี้ฟังดีเจไปด้วยนะทำอะไรพี่วันนี้ฮะขอเพลงให้กับช่างต่อ

แล้วนะครับนี่คือกุลสตรีขี้เมานะฮะน้องอานนท์ปรางครับชื่อเพลงว่าลำอย่างเดียวขับเขียวลูกป้อนะฮะส่งบายก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงนี้เลยนะฮะบ่าย3โมงกับอีก36นาทีในช่วงนี้เลยกันละกันนะฮะนี่คือเซตเพลงไวที่ฝากมาเดี๋ยวเราจะลดจังหวะให้เบาลงนะฮะเดี๋ยวเราจะลดจังหวะให้เบาลงในช่วงนี้นะครับบ่าย3โมงครึ่งนะฮะเติมเพลงกันมาเดี๋ยวมีเพลงช้าที่ฝากมาเป็นแนวสไตล์ของเขาเรียกว่าเป็นเลยนะลูกทุ่งเพื่อชีวิตหน่อยพร้อมจะฟังหรือยังเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยฮะเพลงนี้โจ๊ะมากเลยเนาะโจ๊ะมากเลยอ่ะพี่ว่าวันที่เจอครับคำว่าอ้อรอนี่ภาษาใต้แปลว่าอะไรฮะภาษากลางว่าแรดครับอุ้ยแรดเลยเหรอฮะจริงๆคำว่าแรดนี่มันไม่ใช่คำศัพท์ที่น่าเกลียดอะไรนะฮะแต่ว่าคนเอามาขยายความให้มันเป็นลักษณะของคนที่แบบคนแรดอย่างเงี้ยอ้อรอเนาะอ้อรอนะพี่สวัสดิ์วันนี้เจ๊ครับพี่เจ๊ทันไหมสมัยก่อนเที่ยวแบบสมัยก่อนสนุกตื่นเต้นดีคลาสสิกเที่ยวแบบเป็นกลุ่มไม่มีเล่นโทรศัพท์มือถือใช่ครับเมื่อก่อนเขาจะเล่นการสนุกสนานไม่มีการกดก้มมือถือนี่คือเสน่ห์ของคนยุค90มาก่อนไงเสน่ห์ของยุค90มาก่อนนั่นเองครับคุณฟังนะครับพี่แมนวันนี้เจ๊ครับฝากทักทายทีมงานโกตุ้มด้วยกันละกันปทุมธานีครับกำลังต่อน้ำประปากันอยู่ฮะขอเพลงให้ช่างต่อน้ำนะครับม้าเหล็กได้ไหมได้อันกันเปิดม้าเหล็กหนึ่งเพลงเดี๋ยวเราจะเข้าเพลงช้ากันเนาะฝากกับทีมงานในส่วนของโกตุ้มกันละกันทีมงานโกตุ้มที่กำลังฟังกันอยู่นะครับนะมาม้าเหล็กม้าเหล็กมานะ

นี่คือเพลงม้าเหล็กครับเพลงจากอัมพลลำพูนครับที่ขอไปด้วยกันละกันครับม้าเหล็กม้าใจเออจัดไปละกันช่วงนี้นะครับนะม้าเหล็กนี่ถือว่าเป็นอะไรที่หลายคนชอบนะม้าเหล็กนี่คือรถไฟใช่ไหมคุณฟังมาได้ขึ้นรถไฟนานหรือยังฮะรถไฟส่วนมากเวลาคนขึ้นในคนก็จะไปเที่ยวกันเนาะเที่ยวเอาบรรยากาศกันส่วนใหญ่นะฮะบรรยากาศกันถ้าจะให้เดินทางก็คงจะไม่ไหวมันจะช้าเกินนะครับขึ้นเครื่องบินไวกว่าขึ้นสมบัติทัวร์นี่ไวกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะนี่คือเซตเพลงไวที่เปิดให้ฟังด้วยจะได้คึกคักกันช่วงนี้นะครับนี่คือเพลงม้าเหล็กครับเพลงจากอัมพลลำพูนครับที่ขอไปด้วยกันละกันครับม้าเหล็กม้าใจเออจัดไปละกันช่วงนี้นะครับนะม้าเหล็กนี่ถือว่าเป็นอะไรที่หลายคนชอบนะม้าเหล็กนี่คือรถไฟใช่ไหมคุณฟังมาได้ขึ้นรถไฟนานหรือยังฮะรถไฟส่วนมากเวลาคนขึ้นในคนก็จะไปเที่ยวกันเนาะเที่ยวเอาบรรยากาศ

บ่าย 3:00 น. กับอีก 4:12 น.นะครับบ่าย 3:00 น. 4:12 น.ครับเดี๋ยวเราจะลดจังหวะให้เบาลงพอดีว่าวันนี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงแนวสไตล์ลูกทุ่งเพื่อชุดเข้ามา 2-3 เพลงนะมาให้ฟังหุ่นไล่กาเดี๋ยวเปลี่ยนอารมณ์เพลงนิดนึงดีกว่าหุ่นไล่กาเดี๋ยวมีนาฬิกาทรายในเวอร์ชันการแล้วคุณแผนมนพระการเป็นแนวสไตล์ลูกทุ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเพลงนั้นขอเพลงนี้ก่อนนะครับเพลงที่มีชื่อว่าหุ่นไล่กานะขอไว้เมื่อกี้จากพี่โอมอยากฟังนะครับบาวีอาสยามคุณผู้ฟังครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหุ่นไล่กานะฮะหุ่นไล่กาหุ่นไล่ใจสวัสดีพี่ ATR 12ได้กันละกันนะครับ ATR 12ฟังอยู่ที่ไหนครับต่างประเทศหรอเห็นภาพโปรไฟล์เป็นต่างประเทศอยู่นะฮะเดี๋ยวจะเปิดเพลงทุ่ง2เพลงนะได้ไหมได้ไหมสมาชิกใหม่รายงานตัวนะครับสำหรับพี่ ADR อยู่จังหวัดไหนครับพี่ฮะอยู่ที่ไหนเอ่ยยินดีต้อนรับกันละกันนะฮะแฟนรายการหลายคนที่อาจจะยังไม่เคยทักทายมาก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับคุณหาไลน์ในการขอเพลงได้ ID ไลน์ก็คือ FM9.5 พิมพ์ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5ครับนะวันนี้พี่หมูอยู่ที่

เจ้าครับวัดหลวงตาบัวครับที่อุดรธานีอ้อวันนี้ไปวัดหลวงตาบัวอาสาธุนะครับหรือว่าหลวงตาบัวมานะส่งบรรยากาศมาให้ดูนะบรรยากาศดีทีเดียวนะไหนใครไปเที่ยวไหนส่งบรรยากาศมาให้ดูกันด้วยกันละกันนะครับทั้งทนายหนุ่มด้วยกันนะฮะทนายหนุ่มผลกระแสมาแล้วครับทนายหนุ่มมาแล้วทนายหนุ่มไปไหนไปรับเด็กๆแล้ววันนี้เด็กๆไปโรงเรียนกันไหมเอ่ยพี่เอดีอาร์อยู่ที่นนทบุรีครับดีเจดีเลยครับมาพี่เอดีอาร์จะเอาเพลงอะไรบอกมาขอเพลงมาเลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันนะครับนนทบุรีนะครับเนาะเขาขอเพลงจะได้ฟังไหมได้ฟังพี่แอดมาแล้วแอดไลน์มาละแอดไลน์มาละมาพี่อยากจะฟังเพลงอะไรจากนนทบุรีอยากฟังเพลงส่งมานะครับเดี๋ยวขอเปิดลูกทุ่ง2เพลงนะครับชื่อเพลงว่านาฬิกาทรายในเวอร์ชันโคเวอร์ของการนะครับการทอสอนอนี่นะครับการแล้วก็จะให้ฟังเพลงคุณแผนมนพระการด้วยนะครับนะพี่หนุ่มบอกว่าขนาดขอในรายการยังไม่ได้ฟังเลยนะฮะถ้าทนายของคุณหนุ่มขอนี่ไม่ได้ฟังนะต้องเพลงละ500นะฮะฝากทุกคนที่ฟังอยู่นะครับนาฬิกาทรายในเวอร์ชันโคเวอร์แบบแนวลูกทุ่งแนวลูกทุ่งสัก2เพลงแล้วกันในช่วงก่อน4โมงเย็นนะครับ

พลงนี้ชื่อว่านาฬิกาทรายนะของการทอสอนอนะฮะจริงๆนะตอนแรกนะพี่โอที่ได้จีวินได้ยินเพลงนาฬิกาทรายของโบกี้เลออนนะที่จะว่าเอ๊ะเพลงนี้มันเหมือนเพลงลูกทุ่งนะการแต่งต่างๆมันมีความแบบไทยๆหน่อยมีความคล้องจองปรากฏว่าพอเพลงออกมาปั๊บเนี่ยโอ้โหศิลปินทั้ง AI ทั้งคนจริงๆเอาไปโคเวอร์กันเยอะมากๆเลยนะก็เลยกลายเป็นเพลงนาฬิกาทรายขึ้นมานะครับนะพร้อมเลยทีเดียวนะเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีครับคุณฟังเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพลงโบกี้เลออนค่อนข้างจะฟังยากจะฟังยากฮิฮ่าฮิฮู้นะฮะเขาจะใส่เสียงอะไรเข้าไปนะฮะแต่เพลงนี้มาแนวแปลกโอ้นะสวัสดีพี่ออฟรถไฟฟ้า DIY ที่เชียงแสนเชียงรายด้วยกันละกันนะครับนะฮะผมว่าดีใจครับขอเพลงฝนตกที่หน้าต่างสักเพลงกันละกันนะครับเอ๊ะโกดังรถไฟฟ้าเชียงแสนครับดีเจเชียงแสนเชียงรายนะครับที่เชียงแสนเชียงรายฝนตกหยุดนะครับตอนเช้าตกหนักเลยพอกลางวันปั๊บแดดออกเลยตอนเย็นครึ้มใหม่อีกแล้วฮะเหมือนกับเชียงใหม่พี่พอกันเมื่อเช้าเชียงใหม่ก็ตกมาชุดใหญ่เหมือนกันเมื่อเช้านะฮะพี่หมูส่งภาพมานะครับวันนี้บอกว่าไปตลอดเที่ยวนะครับอยู่ที่วัดหลวงตาบัวที่อุดรธานีนะฮะไปดูอัฐิธาตุของหลวงตาบัวในช่วงเข้าพรรษานี่ก็เปลี่ยนบรรยากาศเข้าวัดเข้าวานะฮะนี่เป็นภาพบรรยากาศนะฮะอัฐิธาตุที่เขาเก็บไว้ในตู้โชว์นะฮะตู้จะแสดงนะครับเนาะไปเที่ยวไหนก็ส่งบรรยากาศมาดูกันได้ก็แล้วกันครับเพราะว่ายังเป็นวันหยุดของหลายๆคนอยู่เนาะวันนี้วันเข้าพรรษานะครับนะงั้นขออีกหนึ่งเพลงลูกทุ่งกันละกันนะครับของการเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุตรลิกก่อนเนาะเพราะตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลา4โมงพอดีเนาะมาฟังเพลงเบาๆสักหน่อยนึงนะฮะชื่อเพลงว่าขุนแผนมนพระการครับเป็นเพลงลูกทุ่งเหมือนกันของการเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอยู่กันต่อทางออนไลน์ส่วนทางบุตรลิกก็อยู่ด้วยกันถึง4โมงสั้นๆนะครับงั้นฟังเลยละกันครับอีกหนึ่งลูกทุ่งที่ฝากไว้ครับ

วานได้ถูกใจที่สุดเลยเพลงนี้หวานแล้วก็มีความขลังนะฮะของดนตรีนะครับเนาะชื่อเพลงว่าขุนแผนมนพระการครับจากการทศน2เพลงในแนวสไตล์ลูกทุ่งนะครับที่ไปฟังโดยกันละกันหวังว่าน่าจะถูกใจนะครับหลายๆท่านที่ฟังอยู่ก็จะมีลูกทุ่งนะมีเพื่อชีวิตบ้างผสมผสานให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในรายการของ BP Radio เนาะอ่านว่าพี่โด่งแหละฮะสวัสดีพี่โด่งด้วยก็แล้วกันนะครับบอกว่าฟังอยู่จังหวัดเลยครับดีเจอยากฟังเพลงของแก๊งโฟสักเพลงแล้วกันท่องจำเอาไว้นะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฟังอยู่จังหวัดไหนทักทายกันได้นะครับนะฮะพูดถึงเพลงในสไตล์วัดแบบเนี้ยพูดกันตามตรงนะฮะตั้งแต่เพลงอะไรนะของมนแคนนะฮะอำเภอผ้าชีเพลงเลยนะที่ออกมาตอนนั้นนะฮะก็กลายเป็นว่าหลังจากนั้นหลายๆวัดทั่วประเทศไทยก็เลยเอานักร้องนะจ้างนักร้องมาร้องเพลงกันเต็มทีเดียวนะฮะแต่ก็ดีนะฮะจะได้โปรโมทวัดเนาะต่างๆที่ต่างๆนะครับให้เป็นที่รู้จักกันจะได้เป็นที่เขาเรียกไงเคารพทางใจใครเป็น FC วัดไหนก็ไปนะครับเนาะแต่ว่าไม่ไปวัด888นะฮะนะครับเดี๋ยวล่ำลาทางบุญทริกเลยก็แล้วกันนะตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลา4โมงพอดีเนาะที่อุบลราชธานีที่ลิงก์สัญญาณอยู่นะครับทางบุญทริกเดี๋ยวไปฟังโฆษณาเลยในช่วงเวลาของ4โมงแล้วก็ไปฟังรายการลูกทุ่งต่อส่วนทางออนไลน์อยู่ด้วยกันต่อถึง5โมงเย็นนะฮะยังค้างอีกหลายๆเพลงที่คุณฟังส่งไว้นะครับขอบคุณ True Detect ด้วยจ้าให้การสนับสนุนช่วงนี้ครับอยากได้เบอร์ใหม่เบอร์สวยโทรศัพท์เครื่องใหม่ทางบุญทริกที่ศูนย์บริการ True ก็ได้ที่โลตัสบุญทริกเนาะมีเลือกกันหลากหลายทีเดียวนะฮะเพลงหลวงพ่อรวยใช่แล้วฮะพี่หนุ่มบอกว่าหลวงพ่อรวยนะฮะงั้นเดี๋ยวบุญทริกไปเบรกฟังสปอร์ตช่วงเวลา4โมงเลยครับ

ล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้สี่โมงเย็นพอดีเดี๋ยวเรามาเคลียร์เพลงนี้ค้างกันก่อนเดี๋ยวมาสรุปข่าวยำเย็นกันพี่นายหนุ่มฮะมีเรื่องการเมืองด้วยเดี๋ยวสักครู่จะมาอัปเดตการเมืองให้ฟังพี่สุภัทรอยู่บ่าวครับพี่สุภัทรและจอห์นอาเกนวันนี้กลับไปเมืองงาวกำลังกลับเข้ามาเชียงใหม่นะฮะน่าจะถึงแล้วมั้งตรงนี้นะฮะนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงสตริงกันก่อนที่ค้างกันอยู่สัก 2-3 เพลงเดี๋ยวค่อยมาสรุปข่าวกันนะครับ

0: ็นเพลงที่คลาสสิกมากๆเลยเพลงนี้นะครับฟังเมื่อไหร่ยังเพราะเหมือนเดิมเนาะเติมน้ำมันนะครับเพลงนี้ออกมาพ.ศ.2532ครับคุณฟังตอนปี32คุณฟังอายุเท่าไหร่กันกี่ขวบกันดีกว่า ต้องถามมาร์คคุงกับอเมะอเมะจ้าตอนปี232อเมะตอนนั้นอเมะชาติที่แล้วอเมะอเมะเกิดเป็นอะไรแซวเอาจริงนะอเมะกับมาร์คคุงนี่เกิดปี243นะครับเออต้าคนหนึ่งเนาะต้าเกิดปี4แล้วฮะต้า41142นะต้าเกิดปี41142นะครับต้าธีรพัฒน์ครับพี่ต้าอู่ธนราวิทย์ธุรกิจยนต์ชาติที่แล้วต้าเกิดเป็นใครครับนะลองไปไล่ดูแล้วนะครับว่าต้าเกิดเป็นใครชาติที่แล้วอะนะครับสมัยก่อนนี่เพลงออกมาทีดังนะแล้วมันดังแบบโอ้โหหลายปีนะพี่โอ้เนาะคือเพลงเมื่อก่อนเนี่ย1เพลงมันน้อยแล้ว2เนี่ยเพลงเดียวกันร้องกันเป็นปีเลยแล้วก็ดังกัน 3-4-5 ปีลากยาวเลยนะฮะคือปกติเมื่อก่อนเนี่ย1ศิลปินเนี่ยเขาจะออกอัลบั้มปีละอัลบั้มนะฮะสมมุติออกต้นปีสมมุติออกเดือนมกราเงี้ยก็คือผ่านไป1ปียกเว้นว่ามันดังจริงๆเหมือน D2B เงี้ยฮะก็คือออกต้นปีออกกลางปีอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยเพราะว่าออกอัลบั้มมันดังไงขายเทปได้เยอะแล้วก็มีงานคอนเสิร์ตเยอะฮะสมัยก่อนเขาจะออกปีละอัลบั้มนะฮะพี่สบัดว่าตอนนั้นพี่น่าจะอายุ13 14ได้มั้งโอ้ยกำลังแบบวัยรุ่นอ้อๆเลยเนาะกำลังอ้อๆเลยนะจ๊ะพี่เคยบอกว่าเพลงเติมน้ำมันเนี่ยผมกับเพื่อนใช้ประกวดตอนอยู่ปวช1นี
1: ่จริงเหรอพี
0: ่เทคนิคหลังคอกนะเทคนิคเชียงใหม่เทคนิคหลังคอกนะอ๋อมีรูปอยู่มั้ยถ้ามีรูปเอามาส่งให้ดูด้วยนะฮะพี่เคยลำพูนจริงๆเขาหน้าตาดีนะตัวไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปกระทัดรัดนะฮะนะครับก็เรียกว่าสมัยก่อนก็เอาประกวดร้องเพลงด้วยนะฮะสวัสดีพี่นพฤทธิ์นะครับบอกว่าแฟนคลับจากจังหวัดตราดจ้าดีเจฟังทุกวันนะครับทักทายนะครับน้อง FC ไหนใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์เข้ามาทักทายกันได้นะฮะ LINE ID ครับผม FM975 นะครับเนาะเข้าไปที่ LINE คุณผู้ฟังค้นหา ID FM975 เดี๋ยวมันเด้ง LINE BP Radio ขึ้นมา FM975 นะครับ FM975 นะครับเนาะหรือถ้าหาไม่เจอก็ Facebook ก็ได้ง่ายดีเนาะ Facebook ก็ค้นหา BP Radio ชื่อตรงๆตัวเลยนะฮะ BP เว้นวรรค Radio ภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวมันขึ้นมาเลยนะฮะพี่สบัดว่าขำจังเลยดีเจ13 14กำลังอ้อๆเลยนะฮะแหมพี่เคยบอกว่าเพื่อนไปเป็นเพื่อนไปเป็นมือเบสวงวาสนาอ๋อชื่อว่าวงวาสนาเหรอฮะนี่แล้วเพื่อนไปไหนตอนนี้เพื่อนอยู่ไหนพี่ได้พูดคุยกันอยู่ไหมอเมย์บอกว่าเคยบอกไปแล้วค่ะไม่รู้ค่ะดีเจอเมย์ชาติที่แล้วไม่รู้เลยอเมย์เกิดเป็นอะไรนะฮะ

นะครับพี่นพฤทธิ์บอกว่าขอเพลงเพ้อรามนูนหน่อยครับให้กับพี่รังอสคลองใหญ่ได้ครับดีเจได้เลยเพลงเพ้อใช่ไหมฮะได้จากเมืองตราดนะจ๊ะนะฮะกิฟบอกว่าดีเจคะมีแต่ผู้สูงวัยฟังรายการดีเจมีแต่คนเฒ่าเลยอย่ามาอย่ากิฟเธออย่ามาตอนนั้นกิฟได้กี่ขวบนะกิฟดารินดาแอบมานะจ๊ะกิฟดารินดาเมื่อวานนี้ไปโพสต์ภาพเอาภาพ AI นะฮะภาพดีเจกันแล้วก็ดารินดากำลังกินหมูกระทะอยู่นะสรรหาเนาะดารินดานี่เธอชอบ AI ชั้นนี้คงไม่ตายนะครับเนาะอ่ะมาทำอะไรสักอย่างครับเดี๋ยวมีแก๊งโฟให้ฟังด้วยนะครับไอ้หนูบอกว่าดีเจครับเดี๋ยวขอแอดเฟซดารินดาด้วยนะเข้าไปเป็นเพื่อนในเฟซด้วยกันนะดารินดาตั้งแต่โพสต์ภาพลงโซเชียลนี่มีแต่คนแบบโอ้นะฮะใครนี่หรอนี่ดารินดาที่ดีเจชอบแกงว่าดำเหรอจริงดารินดาเขาไม่ใช่คนดำนะเขาเป็นคนผิวเข้มๆนิดนึงคนสวยคนนึงแหละดูดีเลยแหละนะฮะเป็นสาวใต้นะฮะที่มาอยู่เชียงใหม่อ้าอยู่กรุงเทพก่อนเนาะแล้วก็ย้ายมาอยู่เชียงใหม่นะครับเป็นคุณครูจ้ะเป็นครูสาวนะฮะครูสาวโสดนะฮะพี่จุ้ยวันนี้ใจครับขำมากๆเลยขำมากเลยกับเรื่องเมื่อกี้เรื่องจริง

ียงจากพี่ป้างนะครับทำอะไรสักอย่างแล้วนะฮะส่งเพลงเพราะเข้ามาตรงนี้กับดีเจวินนะฮะในช่วงนี้กับดีเจทันนะครับมี2ชื่อนะจ๊ะเอาทักทายพี่วูดดี้ด้วยนะครับจากลำปางทักทายยามแรงครับดีเจวันนี้หยุดครับเลยหลับอยู่กับครอบครัวที่บ้านนะฮะอยู่กับลูกตกใจว่าลืมขอเพลงดีเจวินวันนี้อยู่อีก1วันนะพี่เนาะอยู่ครอบครัวนะฮะวันนี้ไม่ได้ขอเพลงขอฟังแกงจมูกก็ได้นะฮะเป็นไงบ้างพี่อุดี้วันนี้ลำปางมืดฝนมืดฟ้าไหมครับแถวสวนที่อยู่นะฮะหลายคนก็มีโอกาสได้หยุดกันนะฮะอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับพ่อแม่เนาะกับวันหยุดยาวหลายคนก็ถือโอกาสในการที่จะพักผ่อนนะฮะก็ถือว่าเป็นการดีนะพี่สาวกิฟต์ดันดาวบอกว่าตอนนี้เพิ่มเพื่อนพี่หนุ่มแล้วจ้ะพี่หนุ่มนายหนุ่มครับดารินดาเพิ่มเพื่อนละอย่าฟังอย่าลืมนะฮะเข้าไปที่ Facebook กลุ่ม BP Radio นะจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับจะดูว่าใครเป็นใครเนาะที่ดีเจแกงทุกวันเนี่ยนะฮะเข้าไปที่ Facebook ค้นหาพิมพ์คำว่าค้นหากลุ่มนะ BP Radio Fan Club นะครับ BP Radio Fan Club นะฮะก็จะมีพี่เลิฟนะพี่เลิฟที่ชื่อว่าหนุ่ม CM นะฮะเป็นแอดมินอยู่นะครับคอยกดคอยโพสต์ข้อความแล้วก็เวลามีของมาแจกมีเสื้อมีหมวกมีกิจกรรมทายหวยทายเลขนะฮะพี่หนุ่มก็จะเอามาโพสต์พี่หนุ่มนะพี่เลิฟนะพี่หนุ่มพี่เลิฟก็คือคนเดียวกันนะฮะก็คือจะโพสต์แล้วคุณฟังก็ไปร่วมสนุกกันได้นะครับนะจะได้เห็นหน้าเห็นตากันส่วนมากคนที่เล่นใน Facebook กลุ่มจะเป็นคนที่ฟังใน YouTube ซะส่วนใหญ่เพราะว่าพวก YouTube ก็จะสนิทกันนะโปเต้อะไรเงี้ยนะหลายๆคนก็จะสนิทกันแต่ทาง YouTube เนี่ยทางที่ฟังทางวิทยุเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ก็ลองเพิ่มเพื่อนเข้าไปแล้วก็โพสต์ภาพโพสต์อะไรก็ได้อย่างทนายหนุ่มนี่ก็โพสต์บ่อยมากเลยนะฮะสร้างภาพทุกวันตอแหลทุกวันนะครับใน Facebook นะฮะไปโพสในกลุ่มได้ค้นหากลุ่มนะฮะ BP Radio Fan Club นะฮะแล้วก็เพิ่มเข้าไปได้เดี๋ยวพี่หนุ่มก็จะรับเป็นเพื่อนเองเนาะพี่เลิฟจะเพิ่มเพื่อนในสมาชิกเองนะนะครับให้เธอรู้ตัวมีคนคนอย่างเธอพี่เดียววันนี้เจอครับจริงๆดารินดาเป็นคนตลกนะฮะเพราะเธอเป็นสาวดำขำครับพี่เจอ๋อดำและขำด้วยใช่ไหมหยอกๆนะจ๊ะสาวดำขำนะฮะท่านหนุ่มบอกว่าดารินดาเคารพถ่ายแบบเลยนะมาฟังเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูข่าวสรุปข่าวย้ำแรงกันเนาะนะครับชื่อเพลงว่าท่องจำขึ้นใจครับเพลงจากแก๊งโฟเพลงเก่าที่คิดถึงในยุค90นะครับนะเพลงเก่ายุค90นะจ๊ะพี่อ้อยบอกว่าคนแก่บ่มีไผ่อย่าเป็นเพื่อนก้านะคนแก่ก็มีพี่คนแก่ก็มีแอดได้นะฮะเข้าไปเป็นเพื่อนได้เข้าไปในกลุ่มก่อนแล้วไปร่วมสนุกกันได้ไปคุยต่างๆไปเม้ามอยกันได้นะจ๊ะ BP Radio Fan Club นะฮะ

ชื่อเพลงว่าท่องจำขึ้นใจครับเพลงจากแก๊งโฟที่ขอไปด้วยกันละกันครับขอมานะฮะพี่เนิร์นบอกว่าพี่ดงบอกว่าขอบคุณมากครับที่เปิดเพลงให้ฟังนะฮะยินดีมากเลยครับพี่ดงเป็นแฟนรายการ FC บอกว่าฟังมาตลอดวันนี้เพิ่งแอดเข้ามาขอเพลงกันนะครับพี่เนิร์นว่าดีใจครับกับแกล้มเย็นนี้ครับซอยจุวัวซอยจุควายนะฮะเมื่อวานวันก่อนพี่เขาล้มวัวล้มควายเลี้ยงฉลองกันนะฮะนะครับนะนี่ส่งมาให้ดูนะฮะซอยจูนี่ถ้าเป็นวัวควายบ้านที่เราดูดีๆไม่มีโรคภัยแค่เจ็บก็เหมือนจะทานแล้วอยู่แต่ทานอย่าทานเยอะนะฮะแต่ท้องโล่งท้องเสียลูกพยาธินะฮะแต่ก็ทานได้ในระดับที่เหมาะสมนะทางอีสานจะกินซอยจูกันเยอะมากเลยนะฮะวันนี้พี่เนินทำซอยจูว่ะอ่ะซอยจูเข้าพรรษาครับดีเจจัดไปนะฮะหนึ่งเพลงครับจากลาบานูนครับเพลงที่มีชื่อว่าเพ้อนะครับขอเมื่อสักครู่นี้นะครับจากพี่นพฤทธิ์บอกว่าฝากเพลงนี้ให้กับพี่หลังอสครองใหญ่ด้วยครับจากจังหวัดต

นี่คือเพลงที่ฝากไปด้วยนะครับเพลงที่มีชื่อว่าเพ้อนะครับไหนใครเคยเพ้อบ้างเอ่ยใครเคยเพ้อบ้างไหมจ๊ะนะฮะอ่ะแม่บอกว่าดูซีรีส์ไปฟังเพลงนี้ไปหาไป2รอบคาริเจทำไมเพลงนี้มันดูแบบง่วงแล้วล่ะแหมมันเพลงคนละเจนกับอเมไงอเมต้องเป็นเจนซีฮะต้องเพลงที่แบบต้องอุโนเหล่าทองใช่ป่ะต้องจะได้แบบว่าจะได้แบบว่าคึกคักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่นพดลบอกว่าดีใจครับขอบคุณมากครับที่เปิดเพลงให้ฟังนะจ๊ะนะฮะเพลงนี้ไหนใครเคยเพ้อบ้างเอ่ยนะฮะเหมือนกับคำว่าห่วงอ่ะห่วงกับห่วงเพ้อคือเพ้อละเมอเหมือนกันไหมเพ้อกับละเมอเหมือนกันไหมคล้ายๆเนาะคำว่าเพ้อส่วนมากอาจจะหมายถึงว่าการมโนไปนะว่าเขารักเราเรารักเขาหรือว่าเขาจะอย่างนั้นอย่างนี้เธอจะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเป็นการเพ้อไปหาอาจจะเป็นความหมายด้านโอเวอร์ด้านลบไปซะส่วนใหญ่นะฮะเพ้อหรือว่าเพ้อไปข้างเดียวอ่ะนะครับอาส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะอ๋อพี่ดองบอกว่าดีเจครับแหมแซวครับแซวนะลงมาเซฮายกันช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับนะเดี๋ยวจะมาสรุปข่าวยามเย็นให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเนาะดีเจครับหลักฐานบนใบหน้าก็คือขี้ตาดีเจที่ก้อนใหญ่เดี๋ยวอย่าแกล้งดีเจนะฮะอย่าแกล้งเด็ดขาดนะล้างตาล้างหน้าแล้วนะจ๊ะอ๋ออยากฟังหลักฐานบนใบหน้าเหรอฮะ

0: ต่างประเทศนะครับที่เสียชีวิตที่ต่างประเทศเดี๋ยวเรามาสรุปอีกรอบนึงเนาะนะครับว่าเหตุการณ์เป็นไงบ้างนะครับเนาะ
1: พบเธออีกสักครั้ง
0: หลังจากที่ทางการของต่างประเทศเขามีการเขาเรียกว่าไงนะมีการที่จะแจ้งแล้วว่าเสียชีวิตแล้วที่ต่างประเทศนะฮะหลายคนถามเอ๊ะแล้วประกันล่ะฮะเขาจะได้ประกันไหมจะได้สตังค์จากการทำประกันหรือเปล่าเขาไปตายต่างประเทศนะฮะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังสำหรับประเด็นข่าวนี้นะสำหรับฮารุนโซโล่นะครับเนาะยูทูบเบอร์ไทยที่พิเศษชีวิตที่จอร์เจียซึ่งเป็นประเทศที่เขาบอกว่ามีคนไทยแล้วมีคนต่างชาติเนี่ยไปกันเที่ยวกันเยอะเหมือนกันแล้วก็บางคนไปเสียชีวิตที่นั่นเลยก็มีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาสรุปข่าวให้ฟังกันสักครู่หนึ่งกันละกันนะครับ4:30 ครับตอนนี้เป็นประเด็นที่หลายคนติดตามกันแล้วก็การเมืองด้วยนะฮะอันนี้ว่าดีเจแกงคนอื่นไปเยอะนะฮะโดนแกงไม่ได้เหรอคะไม่แฟร์เลยแหมอามาหลักฐานบนใบหน้าครับเพลงจากจีว่ากับจีว่านะยังไม่ได้เปิดเพลงแบดบอยเลยเห็นไหมชวนคุยอ่ะดีเจเปิดเพลงแบดบอยของจันนี่อันวาไปยังครับยังไม่ได้เปิดเลยพี่เดียวตอนนี้ค้างเพลงใครบ้างครับที่ไม่ได้เปิดช่วยกระดับทวงมาด้วยนะฮะคุณฟังขอมาเยอะดีเจลืมนะครับแบดบอยจันนี่อันวาเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหลักฐานบนใบหน้าครับเพลงนี้เลยนะฮะนะหลักฐานบนใบหน้านะฮะส่งมานะครับมีคุณผู้ฟังมีพี่สุรัชนะครับสวัสดีครับดีเจฟังทุกป่ายเลยฮะชอบมากเลยเพลงเพราะมีข่าวสารนะฮะจัดไปเลยพี่สุรัชชลบุรีบางแสนบอกฝนกำลังตกครับดีเจว้าวฝนชอบมาช่วงเย็นไงพี่แต่ช่วงนี้ดีหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่รถไม่เยอะเท่าไหร่มั้งนะฮะเพราะว่าเป็นวันหยุดเนาะหน่วยงานโรงเรียนต่างๆก็ปิดกันนะบางแสนทางภาคตะวันออกได้ฟังกันอยู่เยอะนะชลบุรีตราดระยองนะฮะ FC แน่นกันเลยทีเดียวทักทายมาได้เลยนะฮะนะหลักฐานบนใบหน้านะฮะวงไอว่าจีว่าพี่ไอว่านั่นเครื่องเสียงพี่ซาเบาฮะคุณฟังมีซาเบาไอว่าปะดีเจมีเครื่องเสียงไอว่านะยังเปิดติดอยู่นะฮะเครื่องเสียงสเตอริโอฮะที่มันใส่แผ่นซีดีได้ยี่ห้อไอว่าจริงหูฟังไอว่าอย่างเงี้ยสวัสดีพี่ณัฐพงศ์นะฮะเพิ่งแอดเข้ามาใหม่เลยพี่อเนกเหรอฮะสวัสดีพี่อเนกณัฐพงศ์ด้วยกันละกันนะครับพี่อเนกฟังอยู่จังหวัดไหนอย่าลืมแอดไลน์เข้ามานะครับใครที่ยังไม่มีไลน์แอดเข้ามาขอเพลงกันได้เดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังกันนะครับกับเพลงในสไตล์ยุค90 2000ที่คุณฟังอยากฟังกันนะครับใหม่บ้างเก่าบ้างผสมผสานกันไปเนาะหลากหลายแนวนะฮะฟังอยู่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วครับดีเจโอเคเลยครับพี่สระแก้วนะเป็นไงบ้างวันนี้ฟ้าฝนตกไหมฮะทักทายเลยนะฮะอยู่จังหวัดไหนก็เซย์ไฮมาได้เลยฮะแอดไลน์เข้ามาครับ ID line FM975ครับFM975 พิมพ์ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5ครับจอห์นนี่อันวาครับคุณฟังแบดบอยแบดบอย

Bad Boy ครับ Bad Boy ครับนี่คือเพลงของโจนี่อันวานะครับเนาะ Spider-Man บัตรเต็มครับวันนี้ยังไงพี่เขยบัตรเต็มคืออะไรพี่ธนพงศ์วันที่สิครับเมื่อกี้ฝากทักทายด้วยคนบ้านเดียวกันครับอำเภอเมืองสระแก้วครับแต่ได้ภรรยาองครักษ์ครับแล้วดีเจล่ะครับคนเชียงใหม่แต่อยู่ในเชียงใหม่หรือเปล่าฮะใช่ฮะเชียงใหม่เลยนะฮะแวดวันๆเชียงใหม่นะฮะครับก็หลายคนฟังอยู่หลายจังหวัดทั่วประเทศไทยนะฮะมาคุยกันช่วงนี้จะได้ไม่เหงากันเนาะนะฮะกอดกันได้ใหม่ครับพลพลดีกว่าบ้างมาเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวเรื่องนี้ละเรื่องฮารุนโซโลแล้วนะฮะจะมาย้ำอีกรอบหนึ่งกันละกันนะครับเนาะอ๋อลูกจะไปดูหนังเรื่อง Spider-Man แต่ว่าบัตรเต็มวันนี้มันเป็นวันหยุดไงพี่อ๋อบัตรมันเป็นวันหยุดไงคนก็เลยไปดูหนังเยอะนะฮะพี่เคยว่าวันนี้คนเยอะมากเลยไม่ดูหนังเรื่อง Spider-Man เลยนะฮะ

ชื่อเพลงที่มีชื่อว่ากอดได้ไหมครับเพลงจากพลพลนั่นเองครับนี่พี่ฟินเดโต้วันที่เจอครับเตรียมของแล้วครับเย็นนี้เตรียมหงทองแล้วครับไม่สนวันพระวันเจ้าใดๆนะฮะว่าเพิ่งกลับมานะครับจากบางแสนครับอีกนิดหนึ่งจะเมาแล้วครับก็เลยต้องเติมกันหน่อยนะฮะขามาใหญ่แต่ขากินนะฮะที่ไหนงดเหล้านะฮะไม่ได้มาที่พี่ฟินเดลิโต้ได้เลยนะครับขอเพลงของจัสตินหนึ่งเพลงน้ำท่วมปากเลยพี่จัสตินไหนจัสตินบีเบอร์หรือจัสตินไทย ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับนะจัสตินนะครับเรามาดูเรื่องราวของข่าวดีกว่าเดี๋ยวเบรกเพลงสักครู่นะครับและเบรกเพลงก่อนแล้วมาย้อนดูข่าวยังเป็นประเด็นที่หลายคนติดตามมาอยู่สำหรับประเด็นของการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์เนี่ยยังเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามนะครับเพราะว่ามันไม่รู้ไงว่าเขาตายเพราะอะไรตัวเนี้ยนะไหลตายหรือเปล่าโดนสารเคมีหรือเปล่านะหรืออย่างไรนะฮะหรือเป็นอย่างไรนะครับเนาะนะอ้าวนะฮะพี่สมบัติว่าไปรับแม่บ้านก่อนนะครับขอตัวก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายพี่สมบัตินะฮะจะไปรับแม่บ้านแล้วนะเลิกงานพอดี5 โมงเย็นนะครับมาดูข่าวกันนะฮะหลังจากที่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับรายการโหนกระแสได้มีการเชิญพี่ชายนะครับและญาติญาติลงไปถึงว่านชัยนะซึ่งเป็นคนทำยูทูบเบอร์เกี่ยวกับเรื่องราวของการท่องเที่ยวต่างประเทศมาออกในรายการโหนกระแสนะครับพูดคุยถึงเรื่องราวของการเสียชีวิตของฮารุนโซโล่นะครับก็คือเขาเป็นยูทูบเบอร์ป้าลุงฟังที่บ้านอาจจะไม่เข้าใจว่าคืออะไรนะป้าลุงฮะยูทูบเบอร์คือคนทำคลิปถ่ายทำรายการเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาถ่ายรายการเนี่ยเขาจะออกทางทีวีเนาะช่อง3ช่อง7ต่างๆนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เขาลง YouTube ก็คือทุกคนสามารถที่จะเป็นยูทูบเบอร์เป็นคนเป็นพิธีกรดำเนินรายการได้หมดเลยซึ่งคนเนี้ยเขาเป็นคนอีสานนะฮะเขาก็ไปถ่ายทำรายการที่ต่างประเทศแบ็คแพ็คไปเที่ยวไปถ่ายทำบรรยากาศต่างๆนานามากมายแล้วก็ลงในช่อง YouTube ของตัวเองคนก็ไปกดติดตามไปดูบรรยากาศนะฮะไปชมไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วปรากฏว่าเขาหายตัวไปนะได้เป็น10กว่าวันเสียชีวิตนะฮะในโรงแรมนะครับโดยสภาพศพก็คือที่ตำรวจเขาแจ้งมาที่ว่านชัยเขาประสานมาเขาบอกว่าก็คือนอนตายเลยสภาพคือนอนนิ่งๆเลยไม่มีบาดแผลไม่มีรอยแผลใดๆทั้งสิ้นนะฮะนอนตายเสียชีวิตเลยนะครับคือตอนเนี้ยหลายคนก็ต้องการสืบสวนความจริงเขาบอกว่าเสียชีวิตตั้งแต่วันที่14แล้วกว่าจะพบศพก็17นะแต่ว่าเขาไม่ได้แจ้งมาทางการไทยกว่าจะรู้ตัวทีก็ติดต่อไม่ได้นะฮะทางด้านของญาติก็ดีหรือว่าคนที่ทำงานด้วยกันก็พยายามจะติดต่อมีกันว่าทำไมติดต่อไม่ได้พยายามจะติดต่อกันก็เลยสุดท้ายต้องส่งเรื่องไปให้กับหน่วยงานทางภาครัฐจนกระทั่งทราบมานะครับว่าพบศพตั้งแต่17แล้วนะครับเนาะทีนี้ตอนนี้หลายคนก็ถามว่าจะนำศพกลับมาอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องราวของญาติแล้วว่าจะประสานอย่างไรนะครับว่าจะต้องเป็นฝ่ายของญาติที่พูดคุยกันตอนนี้ศพเขาที่อยู่ที่สถาบันนิติเวชก็คือเป็นโรงพยาบาลของจอร์เจียเขาเนี่ยนะฮะซึ่งก่อนหน้าก็มีข่าวมามากมายนะครับว่าเขาถูกฆาตกรรมหรือเปล่าว่าจอร์เจียเนี่ยเป็นประเทศเมืองแขกเมืองต่างๆที่แบบมีความน่ากลัวก่อนหน้าก็มีการแชร์กันมีนักท่องเที่ยวหลายคนไปเสียชีวิตที่จอร์เจียหรือประเทศแขกกันเยอะ

างคนก็ถูกทำร้ายร่างกายบางคนเนี่ยถูกเจ้าของโรงแรมหอพักเนี่ยนะครับทำร้ายร่างกายเพราะว่าต้องการที่จะลิบเอาเงินทรัพย์สินต่างๆหรือว่าผิดใจกันทะเลาะ กันอะไรต่างๆนะครับมากมายนะครับแต่ว่าอย่างที่แจ้งให้ทราบว่าที่ว่านชัยเขาพูดให้ฟังนะครับว่านชัยคือคนทำยูทูบเบอร์เหมือนกันเขาบอกว่าสภาพศพคุณนอนนิ่งๆเลยและเสียชีวิตแล้วก็ได้ถามว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะมีแก๊สพิษต่างๆหรือเปล่าในโรงแรมมีอาการแอบปล่อยแก๊สพิษอะไรไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราให้เขาชันสูตรพลิกศพนะว่าเกิดจากอะไรไหลตายหรือเปล่าวันนี้เองนะฮะทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะก็มีการให้ข้อมูลผมเพิ่มเติมว่าจริงๆทางรุนโซโล่ได้ทำประกันการเดินทางเนี่ยทุนนะ5 ล้านบาทเอาไว้นะแต่ถ้าหากว่าเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวจะไม่ได้เงินว่ะนะฮะเลขาธิการด้านกฎหมายและการตรวจสอบนะฮะการในการโหนกระแสว่าตัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยมีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง1 ฉบับเป็นการเดินทางที่อาจจะยาวกว่าทุกทริปซึ่งทริปจอร์เจียคุ้มครองอยู่โดยทุนประกัน5 ล้านหลักการคือคุ้มครองทุกกรณีเฉพาะอุบัติเหตุและฆาตกรรมนะฮะฆาตกรรมนี่น่าสนใจประเด็นนี้นะฮะขับรถตกเขาตกดอยนะฮะไปเจออุบัติเหตุต่างๆเขาเรียกว่าฆาตกรรมเขาเรียกว่าอุบัติเหตุแล้วก็ฆาตกรรมนะฮะแต่ทีนี้ประเด็นคือถ้าสมมติว่าเขานอนแล้วไหลตายอ่ะอันนี้มันจะไม่ได้คุณฟังฮะถ้าเขานอนแล้วเสียชีวิตด้วยการไหลตายมันจะไม่คุ้มครองนะสิโรคประจำตัวเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวต่างๆนานานะครับมันจะไม่ได้นะครับกรณีเป็นโรคประจำตัวกรณีโรคประจำตัวจะเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนนี้จะเคลมได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาคุยกันต้องมีใบมรณบัตรใบความเห็นแพทย์ใบนิติเวชประกอบการยื่นเคลมนะครับขณะนี้รอแค่เอกสารเท่านั้นหากเป็นอุบัติเหตุหรือว่าฆาตกรรมบริษัทประกันพร้อมจ่ายนะครับทีหนุ่มกัญชัยก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเขาไหลตายเขานอนตายเฉยๆแล้วก็ตายไปเนี่ยถือว่าเป็นโรคถือว่าเป็นโรคนะเมื่อถามว่าหากนำร่างกายกลับมาพิสูจน์ชันสูตรแล้วปรากฏว่าไม่ได้ไหลตายมีสาเหตุอื่นล่ะทางเจ้าที่ก็บอกว่ากรณีดังกล่าวต้องรับฟังว่าเกิดถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ไหลตายอยู่ดีนอนตายจะเป็นเพราะอะไรการใช้ก็ถามว่าถ้าสมมติว่าเป็นพวกแก๊สพิษอะไรพวกนี้ล่ะมีการแอบลมควันแก๊สพิษแบบนี้จะถือว่าได้ประกันไหมคอปภ.เขาบอกว่าถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะกัญชัยเพราะว่าไม่เกี่ยวกับโรคนะถ้าว่ามีการแอบลอบแบบว่าสังหารโดยการปล่อยแก๊สพิษนะเข้าไปในห้องพักเนี่ยเพื่อให้นอนตายนะฮะก็ต้องพิสูจน์หากญาติมีเอกสารเพิ่มเติมให้รีบมาหาทางเจ้าหน้าที่แล้วเขาจะมีการเคลมประกันให้นะฮะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นเพราะอะไรตายนะฮะเดี๋ยวให้ข้อมูลเขาแจ้งมาก่อนคนธรรมดามันจะนอนตายจริงเหรอฮะมันต้องมีเหตุนะอย่างกรณีของนักข่าวช่อง8อันนั้นคือไปกินสารไซยาไนด์ใช่มั้ยฮะตอนแรกเราเข้าใจว่าไหลตายเหมือนกันใช่มั้ยฮะมันเป็นไปไม่ได้คนหนุ่มวัยแข็งแรงขนาดนี้จะนอนไหลตายไปมาทั่วประเทศใช่มั้ยฮะขึ้นเหนือล่องใต้นะวิ่งเดินตกน้ำตกเขาต่างๆมากมายจะมานอนแล้วก็ตายไปเลยมันแปลกมันต้องมีอะไรมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่สำหรับยูทูบเบอร์คนดังฮารุนโซโล่นะแสดงความเสียใจกับทางญาติด้วยกันเนาะนะฮะคนเรามันไม่แน่ไม่นอนเสมอไปนะครับเนาะพี่เฟิร์นบอดี้ใช่ครับมีเพื่อนไปเที่ยวภูชีฟ้าปี63หลับแล้วก็ไม่ตื่นอีกเลยจริงเหรอครับพี่ก็อาจเป็นได้เหมือนกันนะเดี๋ยวตอนนี้ต้องถามหมอนะต้องถามแพทย์นะครับว่าเคยมีกรณีแบบนี้หรือเปล่าแข็งแรงขึ้นเขาลงห้วยโบติแต่ว่าโหมจะล้มเหลวหรือต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะพี่เขยลำพูนครับขอ X Japan 1 เพลงนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะนะครับแล้วคุณฟังนะฮะมีคนที่รู้จักที่มีลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะฮะเอาละครับนี่คือข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะในช่วงเย็นนี้ที่นำมาฝากกันนะครับนะก็เป็นประเด็นเนาะใหญ่โตโมโหฬารนะฮะงั้นเดี๋ยวให้ฟังเพลงต่อเดี๋ยวมาดูการเมืองนิดนึงก็แล้วกันนะฮะการเมืองนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะขอดูก่อนเพลงอะไรนะเกลียดเธอไม่ลงนะฮะเกลียด

0: เดี๋ยวก่อนจะเพลงนะเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับไม่ได้ฟังนานทีเดียวนะฮะก็ได้จะเข้า5โมงเย็นกันแล้วนะครับฟังเพลงฟังข่าวกับ DJ วินิจทันนะครับกับวันนี้ครับวันเข้าพรรษา30กรกฎาคมครับ
1: คนธรรมดาแค่คนเดินดินอย่างฉัน

ก่อนตายแค่รักเธอครับเพลงจากพี่เอ็มอรรถพลนะครับนะเอาละครับนี่นะฮะมาแล้วเจอแล้วเพลงของจัสตินนะครับชื่อเพลงว่าอยากเกลียดเธอครับอยากจะเกลียดเธอที่ขอไว้เมื่อกี้จากพี่ฟินเดลิโตนะครับ

โอ้โหมาแบบร็อกๆเลยทีเดียวนะฮะเพลงนี้ชื่อว่าอยากเกลียดเธอครับจากจัสตินนะครับจัสตินไม่ใช่จัสตินบีเบอร์นะฮะส่งเพลงมาก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันเย็นนี้ครับพี่ฟินเทเนโต้ว่าวันนี้ว่างๆครับเลยนั่งจิบเครื่องดื่มซะหน่อยแต่แฟนเนี่ยเมาหลับไปเรียบร้อยครับตอนนี้ อย่าเมาเยอะนะสุขภาพย่ำแย่นะนะครับวันนี้วันเข้าพรรษานะครับเข้าพรรษาลาพระเจ้านะครับก็ถือว่าเป็นวันอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับที่คนพุทธหลายคนได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะหรือปฏิบัติชั่วไม่แน่ใจเหมือนกันเด้อนะอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองมาสรุปการเมืองนิดนึงกันเลยกันเดี๋ยวจะให้ฟัง X Japan รอฟังเลย X Japan รอฟังนะพี่เขยนะนะครับคุณฟังเห็นข่าวนี้ปะที่เขามีการบอกว่ามีการดีลลับอะฮะที่จะล้มอนุทินนะเห็นข่าวไหมฮะดีลลับจะล้มนายกอนุทินนะฮะมีข่าวถูกเปิดเผยออกมานะครับว่าธรรมนัสนะฮะธรรมนัสมันคือแป้งนี่นะคุณธรรมนัสเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศอะไรนะโมนาที่ไหนนะโมนาโกเหรอฮะเพื่อจะแอบไปคุยกับคุณทักษิณเพื่อแอบจับมือกันลับๆนะฮะเพื่อจะล้มพรรคสีน้ำเงินนะฮะโอ้อันนี้กำลังเป็นประเด็นใหญ่โตมโหฬารเลยเหมือนกันนะครับซึ่งหลายคนว่าเฮ้ยมันจะทำได้จริงเหรอจริงหรือเปล่านะฮะก็มีการแชร์ข่าวนี้ออกมาเพราะว่าช่วงนี้ธรรมนัสพรหมเผ่าหลังจากที่เลือกตั้งมาแล้วไม่ได้ร่วมรัฐบาลนะฮะไม่ร่วมรัฐบาลนะครับไปเป็นฝ่ายค้านนี่นะครับก็หนีอยู่ต่างประเทศเลยคือไปหลบมุมเนาะไปหลบมุมอยู่ต่างประเทศนะฮะก็มีโพสต์ลงโซเชียลส่วนมากจะไปเที่ยวชมบรรยากาศพาครอบครัวพาลูกพาเมียไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะฮะอยู่ดีๆก็มีข่าวออกมานะฮะว่าไปแอบคุยกับคุณทักษิณที่ต่างประเทศนะฮะคุณทักษิณเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่พ้นภัยพ้นคดีแล้วเพราะว่าเข้าคุกมาแล้วออกคุกมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือคดีความต่างๆที่มีอยู่ก็หมดหายไปในส่วนนี้เนี่ยนะฮะแต่อาจจะมีบางส่วนที่ยังมีอยู่นะที่มีคนพยายามจะทักท้วงอยู่อะไรเงี้ยนะฮะทีนี้มันประเด็นมันออกมาเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าสถานการณ์การเมืองปัจจุบันเนี่ยพรรคสีน้ำเงินนี่โอ้โหแบบอันนี้พูดตามตรงนะคือแบบไม่มีอะไรที่แบบทำให้ประเทศพัฒนาได้อะพูดตามตรงนะฮะมีแต่เสียกับเสียโดยเฉพาะเรื่องการโกงตั้งแต่การโกงการเลือกตั้งการหัวสวที่ดินเขากระโดงนะฮะนะฮะรวมไปถึงในส่วนของล่าสุดที่มีการโกงการสอบข้าราชการไม่สามารถเอาผิดใครได้เลยคือเรื่องการสอบข้าราชการเนี่ยคุณผู้ฟังมันเกิดจากการที่เขากลัวว่าถ้าสอบสืบไปสืบมาเนี่ยมันจะกลายว่าเป็นคนของรัฐบาลเนี่ยเป็นคนสั่งการให้ทำเขาก็เลยไม่ต้องการให้สืบต่อต้องการให้ตัดจบฮะเข้าใจไหมฮะต้องการให้ตัดจบแล้วก็ให้คนที่เป็นระดับลูกๆหลานๆระดับลากย่าเนี่ยหมายถึงว่าให้คนระดับข้าราชการเล็กๆรับโทษไปแทนกันละกันส่วนหัวหน้าใหญ่เนี่ยไม่ต้องรับโทษเพราะว่าการสอบข้าราชการเนี่ยคนที่จะอนุมัติตำแหน่งได้ต้องเป็นราชการต้องเป็นรัฐบาลนะฮะสมมติว่าดีเจสมมติว่าครั้งนี้เขาเปิดสอบในส่วนของอะไรดีเทศบาลอบต.เนาะนะ 6,000 ตำแหน่งเนี่ยเขาล็อกไป 5,000 กว่าตำแหน่งเนี่ยข้อมูลจะต้องส่งถึงรัฐบาลว่าเรามี 5,000 ตำแหน่งนะที่เราล็อกเอาไว้นะนะฮะต้องจ่ายคนละกี่แสนเนี่ยซึ่งรัฐบาลรู้หน่วยงานรู้ทุกอย่างเลยเขาจะล็อกมาจนถึงระดับปลายลากย่าจนถึงปลายทางนะฮะทีนี้แน่นอนถ้าสมมติว่าจะสืบจริงๆเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าใครเป็นคนทำแล้วก็รัฐบาลก็จะเสื่อมเสียหายนะฮะว่าใครเป็นคนสั่งการก็เลยใช้วิธีการตัดจบก็คือหมายถึงว่าให้คนรับโทษจริงแต่จะเป็นระดับข้าราชการเล็กๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เซ็นใบข้อสอบอะไรเงี้ยนะหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆอะไรเงี้ยระดับใหญ่ระดับหัวโปะระดับหัวไม่โดนนะก็ทำให้ยิ่งโอ้โหยิ่งวุ่นวายใหญ่ประเทศก็เดินหน้าไม่ได้เศรษฐกิจย่ำแย่นะฮะยิ่งมาช่วยกันปกปิดคดีต่างๆอีกนะเพื่อปัดคดีให้หายไปคือถือว่าเป็นช่วงขาลงหนักมากของรัฐบาลสีน้ำเงินนะครับต้องบอกคุณฟังก่อนนะว่ารัฐบาลสีน้ำเงินนี้ควบคุมโดยเนวินชิดชอบคุณเนวินนะครับเมื่อวานวันก่อนที่วันที่2วันสองสามวันที่ผ่านมาเมียของเนวินชิดชอบนะครับก็ได้คุณกรุณาชิดชอบเนี่ยนะฮะอยู่ดีก็โพสต์แบบสลิงแตกเลยบอกว่าเลี่ยมจัดดีนักนะเห็นข่าวใช่ไหมฮะเลี่ยมจัดนักเลี้ยงไม่เชื่องสักอย่างนั่นฮะท่านเลี้ยงไม่เชื่องก็ตัดมันทิ้งไปเลยตัดหางปล่อยวัดไปเลยนะฮะอยู่ดีก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กนะฮะทุกคนก็ตกใจว่าเฮ้ยเมียของเนวินอยู่ดีก็โพสต์อะไรต้องบอกคุณฟังก่อนนะว่าคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยคือลูกน้องของเนวินนะฮะคือลูกน้องนะเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะเขาเป็นแค่หัวเป็นแค่หัวที่แบบเวลาออกสื่อเฉยๆแต่คนที่คอยคุมเกมทุกอย่างเอาง่ายๆนะอนุทินกลัวเมียของคุณเนวินอนุทินกลัวลูกชายของเนวินชัยชนกชิดชอบอนุทินกลัวหลานเนวินอนุทินกลัวทุกอย่างของเนวินพ่ออนุทินคือแค่คนที่เล่นบทบาทข้างหน้าเฉยๆเข้าใจความหมายไหมฮะเพราะเนี่ยเขาจะอยู่ด้านหน้าที่จะคอยเขาเรียกว่า
คอยคุมเกมเฉยๆซึ่งคนตัดสินทุกอย่างคือเนวินชิดชอบเจ้าของพรรคตัวจริงจึงไม่แปลกที่วันก่อนเมียของเนวินเลยโพสต์แตกว่าเลี่ยมจัดนักเลี่ยมจัดนักก็ตัดหางไปมันทิ้งไปเลยเนี่ยด่าออกมาด่าใครตอนแรกเนี่ยโอ้นักข่าวกูด่าใครนะด่าใครด่าคุณพิพัฒน์หรือเปล่าด่าเพื่อนร่วมงานหรือเปล่านะฮะไปมาข่าวก็แดงออกมาว่าเฮ้ยเหลี่ยมจัดเหลี่ยมนี่คือใครรู้ไหมฮะเหลี่ยมนี่หมายถึงใครรู้ไหมตอนแรกก็ไม่รู้ว่าถึงไทยแต่ไปมาแอบคิดเหมือนกันว่าอาจจะหมายถึงการดีลครั้งนี้หรือเปล่าเพราะว่าเข้าใจว่าเมียของเนวินน่าจะรู้ว่าธรรมนัสเนี่ยแอบไปคุยกับคุณทักษิณที่ต่างประเทศเพื่อจะล้มเนวินเพื่อจะล้มอนุทินนะเพื่อจะล้มนะคือแอบจับมือกันนะฮะทีนี้หลายคนถามว่าจะจับมือกันได้หรือดีเจคำว่าเหลี่ยมอาจจะหมายถึงคุณทักษิณก็ได้เพราะคุณทักษิณเขาเป็นคนหน้าเหลี่ยมไงอาจจะหมายคุณทักษิณก็ได้เหลี่ยมจัดนักก็คือหมายถึงว่าตอนนี้พรรคแดงกับพรรคน้ำเงินจับมือกันอยู่นะตัวของเมียเนวินก็อาชีพว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดมันทิ้งไปเลยทักษิณน่ะอาจจะเป็นฟิวนั้นก็ได้เหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งมันไปเลยก็ได้ไอ้พรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะเป็นฟิวนั้นก็ได้ฟิวนั้นนะฮะประมาณนั้นนะฮะทีนี้หลายคนถามว่าแล้วมันเป็นไปได้เลยครับดีเจสีเขียวกับสีแดงไม่จับมือได้หรือเปล่าเสียงมันจะถึงไหมเสียงอาจจะถึงแต่ว่าอาจจะไม่ถึงพอแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องอาศัยพรรคส้มอยู่ดีพรรคส้มก็ต้องมาร่วมอยู่ดีแต่ที่พรรคส้มจะมาหรือเปล่าล่ะพรรคส้มเขาบอกว่าไม่ตบัดสัตว์อะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าต้องยอมเพื่อที่จะให้การเมืองมันเดินหน้าต่อหลายคนถามว่าดีเจธรรมนัสเขาก็มีคดีความเหมือนกันนะธรรมนัสเนี่ยที่หลายคนไม่ชอบเขาคือตั้งแต่สมัยอดีตที่เขาเคยค้าเฮโรอีนใช่ไหมครับแล้วไปโดนจับที่ออสเตรเลียซึ่งตอนนั้นก็ยอมรับว่าเขาก็ผิดจริงเขาก็เข้าคุกไปแล้วแล้วเขาก็พ้นโทษแล้วนะฮะพ้นโทษทางการเมืองแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับประมาณว่ารับโทษเสร็จแล้วก็สามารถที่จะมาทำงานต่อได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้ออกสื่อให้ใครเห็นเงี้ยแต่มันมีคดีแดงออกมาเรื่องแดงออกมาคนก็เลยไม่ชอบกันว่าเอ้ยเนี่ยเคยทำผิดมาก่อนอะไรเงี้ยนะฮะก็เข้าใจได้นะฮะทีนี้ธรรมนัสเองก็เคยเป็นลูกน้องคุณทักษิณมาก่อนนะถามว่าความเป็นไปได้เป็นไปได้ไหม40-60ไหมเป็นไปได้เหมือนกันระดับ1-40อาจจะเป็นไปได้60อาจจะไม่ได้ไม่รู้นะฮะแต่การปล่อยข่าวบอกมาแบบนี้อาจจะเป็น2แบบก็คือปล่อยเพื่อลองเชิงก่อนให้พรรคสีน้ำเงินนั้นเขาเรียกว่าวุ่นวายเพราะว่าตัวนี้คือสีน้ำเงินคือพินาศมากนะสถานการณ์คือย่ำแย่มากนะครับนะฮะแต่เขาต้องรักษาอำนาจเขาไว้ให้มากที่สุดนะครับเพื่อจะให้เขาเนี่ยอยู่ในอำนาจให้นานที่สุดโดยการคุมเกมของเนวินชิดชอบแล้วก็เมียเนวินซึ่งใหญ่สุดแล้วในประเทศไทยตรงนี้ไม่มีใครสามารถล้มเข้าได้แล้วพรรคสีน้ำเงินตั้งแต่วันนั้นที่พรรคส้มไปยกมือให้เขานะฮะก็มันก็อย่างที่เจนไลฟ์ฟังกับพรรคส้มไปแลกกับผลประโยชน์ไงแลกกับการที่พรรคส้มเองจะโดนคดีใช่ไหมฮะคุณธนาธรนะฮะถ้าเป็นเราก็เลือกนะสมมติว่าเฮ้ยธนาธรคุณจะไม่โดนคดีนะถ้าคุณเลือกผมเป็นนายกนะเราก็เลือกเนี่ยสุดท้ายที่สุดทุกคนก็มองผลประโยชน์ของตัวเองหมดเลยนะเป็นหลักหมดเลยไม่ได้มองผลประโยชน์ของประชาชนนะฮะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจถ้ามันเกิดขึ้นจริงนี่เนี่ยเซอร์ไพรส์มากนะถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะแต่ที่แน่คือทำให้พรรคสีน้ำเงินละสำเพราะว่าลำพังเขาเองไม่มีปัญญาในการบริหารประเทศอยู่แล้วและมีคดีโกงมากมายที่เกิดขึ้นภายในที่พยายามซุกซ่อนเอาไว้ต่างๆมากมายภายในนะฮะแล้วก็โดนคนกันเองคอยเปิดโปงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยดูสุดท้ายจะจบลงยังไงเรื่องนี้น่าสนใจน่าติดตามมากนะจะล้มได้หรือเปล่านะย้ำอีกรอบนะอนุทินคือคุณอนุทินคือแค่ตัวแทนนะฮะถ้าคุณผู้ฟังจะไปอะไรไม่ต้องไปสนคนนี้ให้สนคนใหญ่นะฮะก็คุณเนวินนะฮะอันนั้นคือตัวใหญ่เลยตัวคุมเกมทั้งหมดเลยนะฮะไม่ต้องไปสนดิจะไม่ได้มองอนุทินชาญวีรกุลแล้วตอนนี้ดิจะมองทางนู้นแล้วนะฮะคุณผู้ฟังคิดดูสิอนุทินกลัวลูกชายเนวินอ่ะไม่กล้าแตะเลยนะฮะชัยชนกชิดชอบอะฮะไม่กล้าแตะเลยนะฮะเวลาชัยชนกมาอนุทินเงียบเลยนิ่งเลยนะฮะ พี่เคยว่าแปลกคำนกหวีดเงียบมากนะฮะที่ฝั่งของคนเสื้อเหลืองหรือว่ากลุ่มนกหวีดที่เขาเงียบเพราะว่าเขาก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเขาก็ไม่ได้ชอบอะไรกับพรรคภูมิใจไทยแหละแต่ว่าเมื่อไหร่ที่พรรคภูมิใจไทยเขามีอำนาจอยู่มันจะกดพรรคแดงพรรคส้มเอาไว้ไงฮะถ้าเมื่อไหร่ภูมิน้ำเงินเขาสูงเขาเด่นกว่าเนี่ยแดงกับน้ำเงินแดงกับส้มเนี่ยคือจะโดนกดเอาไว้แต่เมื่อไหร่ถ้าแดงส้มพังงาน้ำเงินจะถูกกดอะไรเงี้ยมันจะสลับไปสลับมาสองฝั่งเงี้ยฮะเขาก็เลยต้องรักษาอำนาจของสีน้ำเงินไว้ให้นานที่สุดเพราะไม่เช่นนั้นสีแดงกับสีส้มมันจะพุ่งขึ้นมามันจะมีอำนาจขึ้นนะฮะอันนี้คือเรื่องราวการเมืองนะฮะก็เป็นการวิเคราะห์ให้ดีเจคุณดีเจก็วิเคราะห์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นณปัจจุบันนี้นะครับเนาะคลองใหญ่จังหวัดตราดฝนตกไม่หยุดเลยครับดีเจช่ำๆเลยนะพี่นะ
วิดาลินดามาแล้วพี่โอ้ข่าวว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะดีเจแต่คิดว่าเสียงไม่พออืมอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคสีน้ำเงินนะเออนะฮะก็เดี๋ยวรอดูมันคงจะมีดีลลับแหละดาลินดาส้มอยู่ในสถานการณ์คิดหนักนะฮะจะช่วยชาติช่วยประเทศไหมหรือจะยังคงเขาเรียกว่ายืนหยัดในความอะไรดีเที่ยงตรงจอมปลอมของตัวเองนะอุ้ยแรงมากนะฮะฉันจะไม่ตระบัดสัตว์อยู่กับแดงจะไม่ตระบัดสัตว์กับน้ำเงินนะฮะตอนนี้มันก็ตกอยู่กับส้มแล้วนะว่าส้มคุณจะตัดสินยังไงคุณจะตัดสัตว์สินเพื่อช่วยเหลือประเทศไหมให้ประเทศรอดพ้นจากน้ำมือของพรรคการเมืองที่ถือว่ามีอิทธิพลที่สุดในประเทศแล้วก็มีคดีความที่ช่วยกันปัดเยอะที่สุดในประเทศนะฮะอยู่ที่ส้มละมั้งแล้วคุณจะไปฝั่งไหนอย่างไรนะครับเนาะ ทักทายพี่ต้าและแกพี่ต้าวันดีเจครับถึงดอยแล้วครับตอนนี้โอ้โหวันนี้ไปเที่ยวดอยแม่แตงนะฮะวันนี้จะไปนอนบนดอยบนเขาที่แม่แตงครับโอ้โหบรรยากาศดีจังเลยวันนี้เตรียมเบียร์ไปหลายลังทีเดียวนะฮะเตรียมเบียร์ไว้หลายลังทีเดียวนะจ๊ะแหมดาลินดาว่าถึงบ้านแล้วข่าวการเมืองจบพอดีอ่ะปิดได้ดาลินดามาเลยครับเพลงที่พี่เคยขอไว้ครับ Say Anything ครับงานจาก X Japan ครับคุณผู้ฟัง

นี่คือเพลง Say Anything ครับเพลงจาก XJAPAN นะครับที่ฝากไว้ด้วยนะครับเธอไม่เคยจะตายวันนี้ไม่มีใครบอกนะว่าเพลงนี้เหมือนเพลงเธอไม่เคยจะตายนะถ้าใครโผล่มาจะโดนด่านะฮะดีเจครับเพลงนี้เหมือนเพลงเธอไม่เคยจะตายเลยครับนะต้องบอกว่าเพลงเธอไม่เคยตุยเนี่ยเหมือนเพลงนี้มากเลยครับเพราะ XJAPAN นี่เขาเป็นศิลปินระดับโลกไปแล้วนะฮะ World Class ระดับโลกเลยเดียวนะฮะอย่างที่บอกไปว่าสมัยก่อนเนี่ยหลายๆศิลปินไทยนะฮะก็จะไปนำท่วงทำนองนะครับบางเพลงของต่างประเทศของจีนฮ่องกงเกาหลีไต้หวันของอเมริกาอังกฤษเนี่ยเอามาเอาบางท่อนบางตอนเนี่ยจะเรียกว่ามาทำเพลงของตัวเองนะฮะแล้วเหมือนกันนะฮะประเทศที่ด้อยกว่าเราอย่างเช่นประเทศพม่าหรือว่าประเทศลาวอย่างเงี้ยเขมรเงี้ยนะฮะก็จะก๊อปปี้เพลงไทยไปทำต่อใช่ไหมฮะอย่างที่เราเห็นในโซเชียลที่มีการแชร์กันนะฮะก็คือประเทศใหญ่กว่าเราเป็นประเทศที่ขนาดกลางขนาดเล็กเนาะก็ต้องดูประเทศที่ใหญ่กว่าที่เขาเจริญกว่าก๊อปต่อกันฮะก๊อปต่อไปเรื่อยๆแต่ยุคปัจจุบันเป็นยุคโซเชียลไงฮะมันสามารถจะเช็คได้ในออนไลน์เนาะว่าเพลงนี้ของใครอะไรยังไงนะฮะSay Anythingนะครับ XJAPAN นะครับเอาละมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะตอน5โมงจะครึ่งแล้วตอนนี้นะครับนะเวลาไวเหมือนกันวันนี้เป็นวันที่30นะพรุ่งนี้สิ้นเดือนเนาะ31นะครับเนาะ

ทิติพลว่าเธอไม่เคยตายเพลงไหนไม่เคยฟังทิติพลอะไรไม่เคยฟังเธอไม่เคยตายก็เพลงนี้ไงเดี๋ยวเปิดปิดท้ายก็ได้ของมีของเป้ไฮร็อกนะมีของมีหลายเวอร์ชันวงทูด้วยนะครับก็นี่ไงเพลงนี้ไงนะฮะ

นี่ไงเธอไม่เคยตายไงวงทูไงนะฮะขนาดเพลงยุค70-80ยังเอาดนของต่างประเทศฮ่องกงจีนพวกนี้มาร้องเลยคนไทยคือยุคสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยุคที่โซเชียลยังไม่เข้าถึงไงฮะนะฮะเวลาน้องร้องไทยเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะเฮ้ยเพลงนี้เพราะดีนะเนี่ยขอสักท่อนนึงได้ไหมเนี่ยไปเหมือนกับไปก๊อปปี้มานะครับไปคือเขาก็คงชอบแหละเราฮะเราเห็นเอ้ยสมมติเราไปเห็นอะไรดีเห็นเสื้อผ้าสวยเอาบางคนก็เป็นช่างที่ทำเสื้อผ้าเฮ้ยชุดนี้สวยเดี๋ยวเอาไปก๊อปปี้ทำดีกว่าเนี่ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจนะแต่ว่าถ้ามันจะมาทั้งรุ่นนี่ก็อาจจะไม่ใช่นะฮะเหมือนเพลงกุหลาบแดงไงปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ9,999ดอกอันนี้ก็มาทั้งรุ่นเลยนะฮะเป็นเพลงของฮ่องกงมั้งเนาะฮ่องกงหรือไต้หวันเนี่ยนะฮะต้นฉบับก็เป็นภาษาเป็นผู้ชายร้องคุณไก่ปณิภาก็เลยทีมงานก็เลยเอาเพลงนี้มาทั้งรุ่นเลยทั้งดนตรีทำนองมาเต็มเลยโดยไม่คิดว่าอนาคตผ่านไป30ปีเนี่ยมันจะมี YouTube มันจะมีออนไลน์ที่สามารถเช็คได้นะฮะพี่บอลมาแล้วนะฮะโอ้โหพี่บอลมาเย็นค่ำทีเดียว5โมงเกือบครึ่งทีเดียวเนี่ยนะพี่ธีรพลว่าก๊อปนี่หว่าพี่ธีรพลเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวนะเขาก๊อปมันแหละนะเคยไม่เคยตายนี่ครับมีหลายเพลงเลยครับอย่างเพลงตาผุยชุมแพไงตาผุยชุมแพน่ะแล้วก็ก๊อปฝรั่งมาเหมือนกันอย่างที่พี่เฟิร์สเคยส่งมาให้ฟังฮะเป็นเพลงฝรั่งตาผุยชุมแพน่ะเพลงฝรั่งเราไปก๊อปดนตรีมาทั้งรุ่นเลยหลายวงนะฮะไม่ใช่เฉพาะเพลงสติงนะเพื่อชีวิตด้วยคาราบาวเนี่ยก็มีนะพี่แจ้นุพพลเนี่ยนะฮะเทวเทนพรหมินนะฮะต้อมเรนโบว์ใช่หมดเลยนะครับสมัยก่อนก็คือเขาเรียกว่าใช้คำว่าสร้างแรงบันดาลใจดีกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับการทำเพลงในยุคนั้นนะครับเนาะพี่บอลวันนี้ใจครับวันนี้เตรียมของทำลาบเป็ดครับต้มเป็ดไปงานชาติของสวิตเซอร์แลนด์อ๋องานชาติสวิตเซอร์แลนด์จะมีทุกๆวันที่1สิงหาคมครับดีเจอ๋อแหละฮะส่งบรรยากาศมาด้วยพี่เป็นวันชาติของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเอ๊ะสวิตเซอร์แลนด์เขากินเป็ดกันแบบเป็นพื้นฐานเลยพี่กินเป็ดกินไก่กันหรอเป็ดลิเวอร์พูลนี่นะนะครับเอาละไหมนะจบรายการเนาะ5โมงจะครึ่งพอดีเดี๋ยวขอพักเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวพักเสียงกันจะได้ปล่อยเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อนะฮะในช่วงเวลาของ5โมงครึ่งกันต่อไปนะขอบคุณยำปูม่าจะยอดอีกสักครั้งก็แล้วกันอย่าลืมนะฮะไปนั่งทานกันได้ส้มตำยำแซ่บนัวหลากหลายเมนูความอร่อยพร้อมเสิร์ฟกันนะฮะตำไทยตำลาวตำส่วนนะครับตำหลวงพระบางยำปูม่านะฮะหอยแครงยำเขาเรียกว่าไงยำหอยก็มีหลายแบบมีทั้งแบบสุกแบบสดนะส่วนมากคนที่ชอบจะเป็นคนจีนก็ไปเยอะนะคนไทยก็จะเป็นน้องๆเจนแซดกันเจนซีกันที่ชอบกันไปเมื่อไหร่นี่คือไม่เคยมีโต๊ะว่างเลยเต็มตลอดสาขาหลักนะฮะถ้าไปก็แนะนำไปช่วงกลางวันช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเพราะว่าช่วงนั้นลูกค้าก็มีแต่ว่าถ้าช่วงเย็นไปแบบนี้คนจะเยอะมากยำปูม้าจัดยอดนะฮะต้องนั่งรอคิวกันแต่ของอร่อยเนาะใครก็อยากกินนะฮะแวะไปได้นะครับที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยแวะใช้บริการได้เลยจ้าทานครบ1,200ช่วงนี้รับไปเลยนะครับร่ม1คันร่ม1อันเอาไว้กันแดดกันฝนนะฮะร่มยำปูม้าจัดยอดนะจ๊ะเฉพาะสาขาหลักนะที่จะยอดช่างเคียนนะครับสาขาอื่นจะไม่มีนะฮะที่ว่าแจกร่มนี่นะครับแล้วก็ย้ำอีกรอบสำหรับในส่วนของซิมจาก True Detect กันละกันโปรดีๆโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่หลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นที่ศูนย์บริการ True และ Detect ได้เลยนะครับดูแลคุณอย่างดีแล้วก็ใครมีปัญหาเรื่องสัญญาณก็แจ้งดีเจมาได้เดี๋ยวจะได้ให้การแก้ไขกันนะฮะทาง True Detect เขาดูแลลูกค้าอย่างดีทีเดียวสำหรับใครที่ใช้บริการอยู่เนาะมีปัญหาสัญญาณต่างๆเนี่ยแต่แพ็กเกจโปรโมชั่นก็เข้าถึงด้วยไม่ได้แพงนะฮะคุณผู้ฟังรู้ไหมถามพี่บอลที่จะถามหน่อยสิสวิตเซอร์แลนด์นะฮะสัญญาณอินเทอร์เน็ต 5G 4G ครอบคลุมเหมือนไทยไหมคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าประเทศไทยนะเป็นประเทศที่มีสัญญาณ 4G 5G ครอบคลุมที่สุดในเกือบพอๆน้องๆเกาหลีเลยถ้าเป็นเกาหลีเขาเป็นประเทศที่เจริญแล้วเนาะเขาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วทุกที่ของเกาหลีจะมีสัญญาณ 5G 4G แล้วก็เร็วแรงไทยของเราอยู่รองๆเลยนะรองอันดับ2 3 4 5เลยนะ5 6 7เลยคือไม่เกินอันดับ10อะฮะในขณะที่ประเทศที่แบบเราคิดว่าเจริญแล้วอย่างเช่นอังกฤษอเมริกานะไปบางที่สัญญาณยังขึ้นขีดเดียวอยู่เลยจะบอกให้ฟังอ่ะจริงๆไม่ใช่ถามแฟนรายการที่ต่างประเทศนะฮะไปบางที่สัญญาณยังมีขีดเดียวเลยบางที่ขึ้น 2G ก็มี 2G ตัว E นะ E คือ 2G นะขึ้น 3G ก็มี 5G เวลาลงอุโมงค์เข้าอุโมงค์เข้าลิฟต์ต่างๆสัญญาณวุบหายไปเลยนะฮะอาจจะเป็นไปได้ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ติดโซเชียลเหมือนคนไทยนะเขาใช้ Wi-Fi กันซะส่วนใหญ่นะฮะนะ 5G 4G ก็เลยไม่เป็นที่ต้องการขนาดนั้นแต่คนไทยไม่ได้เด้อนะฮะหัวร้อนเลยสัญญาณไม่ดีนะฮะก็เลือกใช้ซิมจาก True ดีแท็กกันได้เลยนะฮะหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นเนาะฝากร้านเจ๊ยยาวข้าวต้ม1บาทด้วยนะฮะอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีนะฮะพินปอนบอกว่าดีเจครับ 4G 5G บนเขาจะไม่มีเลยครับแล้วมันเป็น 2G เหรอพี่คุณฟังใช่ไหมว่าในไทยนี่นะบนเขาบนดอยนะในทะเลมีนะเพราะอะไรฮะเขาเอาสัญญาณสอดสัญญาณไปตั้งไปปล่อยอย
ย่างงานที่อีสานงานแห่เทียนพรรษาเนี่ย True Move True นะฮะเขาก็เอาสัญญาณเสาไปตั้งกลางงานเลยเป็นเสาพิเศษเฉพาะกิจนะฮะเพราะว่าเขาต้องเพิ่มคุณภาพสัญญาณในพื้นที่เพราะคนใช้เยอะแต่ต่างประเทศไม่มีนะฮะประเทศคือตามมีตามเกิดคือถ้ามีงานต่างๆคือห้ามใช้โทรศัพท์โทรอะไรไม่ติดสักอย่างเลยยกเว้นบางที่ที่เขาดูแลให้ไทยต้องมีสัญญาณทุกที่นะฮะทุกเวลาฝากร้านยาวเขาต้มหนึ่งบาทด้วยก็แล้วกันนะครับอาหารอร่อยมากเลยบรรยากาศดี2สาขาครับแยกหลุยส์สันกำแพงและก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ใกล้สาขาไหนก็ไปใช้บริการได้เลยครับนะพี่วันว่าดีเจครับที่สวิตเซอร์แลนด์บนเขาไม่มีสัญญาณสักขีดเลยครับดีเจไม่มีแม้แต่ขีดเดียวเลยคือถ้าจะโพสต์รูปต่างๆต้องลงมาจากเขาก่อนต้องลงมาจากพื้นที่ที่ห่างไกลก่อนแต่ถ้าเป็นไทยนี่สัญญาณมีนะ อย่างน้อยก็มี 2-3 ขีดนะที่ที่ไกลๆจริงๆนะนะครับโอเคเลยปิดท้ายกันดีกว่าเย็นนี้นะครับเดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังต่อ 5:30 นนะครับนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับวันนี้ลำลาไปก่อนบ๊ายบาย

ื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage

ณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand ย้อนวันวานฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา 084-045-6862

0: ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับช่วงเวลา4ทุ่มกับ DJ Win นะครับที่ BP Radio นะฮะ4ทุ่มครับกับวันนี้30เดือนกรกฎาคมนะฮะ2569นั่นเองนะครับกับคืนวันนี้ครับคือวันเข้าพรรษาคือวันเข้าพรรษาของหลายๆคนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดยาวนะวันหยุดยาวของหลายๆคนนะครับลงมาเซฮายลงมาทักทายกันด้วยนะฮะกับวันที่อากาศดีๆวันนี้มีฝนฟ้าตกไหมฮะ
1: สวัสดี 7K นะฮะว่าสวัสดีครับดีเจนะฮะทักทายพี่
0: ตาม 7K ด้วยกันละกันนะครับที่กำลังส่งสติ๊กเกอร์มานะฮะ YouTube เพิ่งไลฟ์ไปนะเพิ่งไลฟ์เลยนะฮะ มานะฮะจูนหทัยชนกมาแล้วจ้าวันนี้อ่านชื่อไม่ผิดแล้วใช่ไหมนะครับขอเพลงค่ะอย่าหักหลังฟอร์เรนไฮต์มาแล้วจูนหทัยชนกนะฮะไม่ใช่หทัยรัตน์นะฮะมาแล้วเรียบร้อยนะฮะสาวขายประกันนะฮะพี่ใหม่ว่าดีเจครับอ่านมาประกาศเลยละกันสำหรับการประกวดนะฮะในส่วนของเทียนพรรษานะครับที่อุบลราชธานีอันนี้ของแท้แล้วเมื่อคืนประกาศผิดนะฮะเมื่อคืนนี้เขาแชร์ข่าวปลอมไปแชร์ข่าวปลอมกันบอกว่าดีเจก็เอามาประกาศนะฮะนะสำหรับในส่วนของนะฮะเขาเรียกว่าเดี๋ยวดูนะชื่นชมและขอแสดงความยินดีนะฮะกับทุกรางวัลต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่นะครับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี69นี้ Facebook ของท้องอุบลลงเอาไว้เมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับสำหรับต้นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ชนะเลิศครับวัดเมืองเดชนั่นเองยินดีกับวัดเมืองเดชด้วยกันละกันนะจ๊ะโอเคยินดีด้วยนะฮะส่วนต้นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่รองชนะเลิศอันดับ1นะฮะคืออันดับ2นี่ก็คือวัดชัยมงคลนี่ส่วนต้นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่รองชนะเลิศอันดับ2หรือว่าที่3นี่ก็คือพระธาตุหนองบัวนะฮะอันนี้ของแท้แล้วนะของแท้นะวัดเมืองเดชนะฮะยินดีด้วยกันเลยกันนะฮะวัดใหญ่วัดชัยมงคลนะฮะแล้วก็มีวัดพระธาตุหนองบัวนะครับซึ่งวัดเมืองเดชนี่ก็เป็นลูกเทวดาเทวดาแล้วมีต้นเทียนอยู่ตรงกลางยิ่งใหญ่นะฮะอันดับ1นะครับอันดับ2ก็มีเทวดาเหมือนกันแล้วก็มีของอะไรมันน่าจะเป็นอะไรดีจะดูไม่ออกนะเดี๋ยวขอซูมดูก่อนฮะอ๋อนี่นะฮะน่าจะเป็นในส่วนของเหล่าเทวดาทัวเทพต่างๆเนาะนะมากมายแล้วมีพญานาคด้วยอ่ะของวัดชัยมงคลอันดับที่2นะครับส่วนอันดับ3เนี่ยของหนองบัวเนี่ยนะครับก็จะเป็นมีรูปม้าอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีเหล่าทวยเทพเทวดาต่างๆแล้วมีพญานาคนะอยู่ด้านหลังก็คือมีพญานาคนะครับมีอะไรอย่างมีม้าเนาะมีหลากหลายอันดับ2นี่เหมือนจะมีพญานาคเหมือนกันนะฮะนะฮะหลากหลายก็ถือว่าเป็นสีสันนะฮะงานของอุบลราชธานีนะครับใน Facebook คนก็มาเค้าเรียกว่ามาไงเนี่ยมาให้มาถ่ายภาพกันเยอะแยะมากมายบอกว่าสมมงเลยฮะนะแต่ปีนี้ตัดสินยากจริงๆเพราะขนาดใหญ่ทั้ง3ต้นทีเดียวอลังการยิ่งใหญ่เวอร์วังมากเลยนะฮะนะฮะอาก็ยินดีกับวัดหรือว่าในส่วนของผู้ที่ชนะเลิศก็ด้วยกันละกันนะครับเอาละมาทักทายกันช่วงค่ำคืนนี้กับดีเจวินครับทางบุญทลิกด้วยนะบุญทลิกพลาดไปนะฮะนะบุญทลิกเด็ดอุดมนะจะรวยนะฮะหลากหลายพื้นที่ที่กำลังฟังกันอยู่นะครับทางออนไลน์กันด้วยนะจ๊ะสวัสดีทักทายทางแชทนะครับออยลี่นะฮะส่งเพลงมาด้วยนะครับแล้วก็มีพี่เอ็มอรัญวาสีสวัสดีครับนี่พี่เอ็มบอกว่าวันนี้ครับขอส่งภาพเทียน AI นะครับมาให้ดูสวยๆเนาะนี่เขาทำสวยเนาะนะครับวันนี้วันเข้าพรรษานะฮะไหนใครเตรียมตัวหรือว่าใครตั้งใจจะฝึกจิตสมาธิบ้างเอ่ยนะครับแรม1ค่ําเดือน9เดือน9หรือเดือน8ฮะแรม1ค่ําเดือน9นะครับเริ่มต้นการจําพรรษาฝึกฝนจิตใจละชั่วทําดีทําจิตให้บริสุทธิ์นะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับที่ในส่วนของพุทธศาสนิกชนนะฮะจะได้ร่วมกันเนาะทำบุญฟังธรรมนะฮะเสริมปัญญานะครับพระสงฆ์ก็จะจำพรรษาอยู่วัดนะครับตลอดระยะเวลา3เดือนตรงนี้นะครับนี่นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับประเพณีแห่เทียนพรรษาร่วมรอเทียนพรรษานะถวายแด่พระสงฆ์ในวันเข้าพรรษานะครับตัวนี้เขาเปลี่ยนเป็นหลอดไฟบ้างนะแต่ก็ถือว่าเป็นยังเป็นก็เรียกว่าสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาของชาวพุทธเรานั่นเองนะครับเอาละทักทายทางแชทนะครับพี่คำลาภพาเพลินด้วยกันละกันนะฮะสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงหน่อยครับรักเพลง ขอเพลงรักเธอประเทศไทยนะฮะเอาเวอร์ชันไหนฮะเอาใหม่หรือว่าแบบเก่าแบบไหนนะฮะยายบีกรูส่งเสียงร้องมาแล้วนะครับพี่ตั้มไอติมขอเพลงนี้นะฮะส่งลิงก์เข้ามาเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพี่ตั้มนะยายน้ำอินดี้บ้านนาบอกว่าดีเจขาสวยงามมากค่ะนี่น้ำก็ไปเที่ยวเหมือนกันนะฮะวัดเมืองเดชอลังการเวอร์วังมากน้ำส่งภาพมาตอนที่เขามีการเคลื่อนย้ายนะครับในส่วนของเทียนโอ้โหอลังการยิ่งใหญ่เวอร์วังมากมากนะฮะวัดเมืองเดชนะครับนี่ส่งภาพมานะฮะอ่ะมาพี่แอมบอกว่าฝากคติธรรมนำใจนะครับหนึ่งบทความกันละกันนะครับวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะครับใครจะตั้งคำสัตย์คำจริงใส่ตัวเองก็ตั้งได้นะเช่นอยากทำบุญตักบาตรวันหนึ่งอย่าให้ขาดแล้วรักษาศีลรักษาธรรมข้อใดจะรักษาให้ดีเอาให้ดีทุกอย่างนะขึ้นชื่อว่าทำความดีดีเท่านั้นแหละนะเข้าใจเข้าสู่ใจและวาจาของใครดีหมดทุกอย่างนะครับถ้าเป็นความชั่วไม่ว่าอยู่ที่ใจไม่ว่าจะพูดอะไรออกมาทางวาจาแล้วตบต่อยตีกันฆ่ากันอย่างนี้มีแต่ความชั่วกิเลสเป็นอย่างนั้นนะครับนี่อันนี้ก็เป็นบทความนะครับที่ได้เทศนาเอาไว้นะครับเนาะนะก็ถือว่าอันนำมาฝากคุณผู้ฟังแล้วกันนะนะครับนะหลวงตาบัวเนาะยานสัมปันโนนะฮะได้เทศเอาไว้นั่นเองครับอาสาธุด้วยกันละกันนะจ๊ะนะเอาละครับในช่วงนี้นะครับฝากบทธรรมตั้งแต่ต้นรายการวันนี้มาเดี๋ยวใครจะหน้าใหม่ทักทายกันมานะจ๊ะ0840456862ครับอยากฟังเพลงไหนเพลงใดก็ฝากเข้ามานะครับจะได้ทราบกันนะครับนะอ่ะพี่คำล่าว่าเอาเวอร์ชันใหม่ครับดีเจได้เลยครับโปเต้มาละโอ้โหโปเต้มาแล้วนะฮะพี่ต้นเมืองโอ่งทักทายนะครับดีเจวินครับวันนี้จัดงานนะฮะจัดร้านนะครับลงของอยู่ครับที่ร้านครับขอเพลงนิราชด้วยไฟฟ้าของอัมอมรินทร์ด้วยกันละกันนะฮะขอเชิญเที่ยวงานนะครับกีฬาประจำอำเภอนะครับที่และวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสนามหน้าอำเภอคีรีรัตนิคมนะฮะสุราษฎร์ธานีครับงานนี้จัดขึ้นนะครับ31-10กรกฎาคมนี้นะฮะแอมมาเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ามีใครมาบ้างเดี๋ยวตอนนี้เรามาเปิดสายกันดีกว่านะครับว่าใครจะขอเพลงอะไรบ้างในช่วงเวลานี้นะครับมาเข้ารายการมันก็เปิดสายกันแล้วกันในช่วงนี้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี
0: ่สวัสดีครับ
2: ผมส่งไปแล้วพี
0: ่เห็น
2: ไม่ได้ฟัง
0: อ๋อต้องมาก่อนกลัวไม่ได้ฟังใช่ไหม
2: ใช่ใช่
0: อะไรนะเมื่อกี้เดี๋ยวขอดูก่อนชื่อเพลงว่าสิทธิ์เดี๋ยวขอดูก่อนอ๋อเพลงสิลืมเขาแล้วล่ะใช่ไหม
2: ใช่ครับพี
0: ่อ๋อได้สิเดี๋ยวเปิดได้ฟังวันนี้ฝนตกไหมเขาย้อยเหรอ
2: ตกนิดน้อยพ
0: ี่นิดน้อย
2: เป็นย่อมย่อมไง
0: ก็ปีนี้รู้สึกว่าหน้าฝนมันเป็นหน้าฝนแบบเบาๆเนาะกระจัดกระจายเน
2: า
0: ะ
2: เบาพี่มันบางทีมาสมุดเลยนะแต่มันไม่ตกอะพี่มันร้อนอบจิบคุกกี้
0: แวบหายไปเลยเนาะ
2: ครับพี่ใช
0: ่แล้วได้อาบน้ำยังกินข้าวยัง
2: ยังพี่เพิ่งถึง
0: อ๋อพึ่งถึงไหนถึงบ้าน
2: 300ยอด
0: เอา300ยอด
2: เที่ยวพี่เที่ยวเลย
0: ออกไปเที่ยวมา
2: พักผ่อนนิดนึง
0: โอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟัง
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะมาใครจะหน้าไมค์มาเลยก็ได้ก็ได้นะหน้าไมค์เดี๋ยวจะได้เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับในชั่วโมงนี้ที่0840456862ครับนี่นะพี่บอกว่าเสียงเนอเนาะสาธุกันละกันวันนี้ฝากธรรมะทำใจมานะฮะธรรมะนำใจเสียงเนอนะฮะแหมก็เอาธรรมดาเนาะนะครับพี่สนเอสเก้ามาแล้วครับพี่สนเพิ่งพูดเรื่องธรรมะเมื่อกี้นะว่าส่งเอสเก้ามาอีกละเดี๋ยวนะครับแล้วก็ยายซาร่านะครับขอเพลงหน่อยค่ะยายซาร่าขอเพลงอะไรมาส่งลิงก์มาแล้วนะฮะ084อ๋อสี่ลืมข่าวแล้วล่ะที่ส่งมาเมื่อกี้เนาะนะครับพี่เฟิร์สบอกว่าขอ just a dream นะครับของเนลลี่เข้ามาด้วยนะครับนะแล้วก็เย็นน้ำบอกว่าฝากรูปนี้ด้วยค่ะดีเจขาฝากรูปพี่ชัยนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้เย็นน้ำมาจากเมืองเดชเหมือนกันนะเดชอุดมนะฮะนะสุเมธนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจวินครับขอเพลงงมงายกันแล้วกันอ่ะงมงายบอดี้แสลมนะจ๊ะพี่มารันวาสีบอกว่ากราบสาธุในครัมครับดีธรรมครับดีเจอาสาธุธรรมะนะครับ นี่นะครับพี่สดตัวนี้เข้าพรรษาวันแรกครับบอกว่าดีเจครับรู้ไหมเมื่อกี้ไป อะไรนะโลตัสเซเว่นมานะฮะเหล้าเบียร์ขายดีครับหมดร้านเลยครับดีเจได้ข้าวหอมมา1ขวดครับเซเว่นโลตัสบิ๊กซีไม่มีขายเลยวันนี้คนน่าจะตุนเอาไว้พี่คนน่าจะตุนเอาไว้นะฮะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนกันแล้วกันนะครับนะขอเชิญเที่ยวงานกีฬาประจำอำเภอนะครับแล้วก็วันกำนันผู้ใหญ่บ้านครับณสนามหน้าอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกลางวันมีกีฬาทุกวันนะฮะกลางคืนชมดนตรีนะฮะก็31กรกฎาคมนี้ครับก็คือพรุ่งนี้ถึงวันที่10สิงหาคมนะฮะกลางวันขบวนแห่นักกีฬาทางอำเภอพิธีเปิดการแข่งขันครับวันที่31นะส่วนวันที่1 2จะมีรองเงงและก็รำวงเวียนครกนะคณะภาคิน15สาวสวยนี่3สิงหาคมนะครับมากับคอนเสิร์ตใหญ่มาริโฮน่าแบบเต็มวงเลยปะทะวงซาตานแมนครับแล้วก็วันที่5เนาะนะมีคอนเสิร์ตของเตยวีระยานะครับวันที่4ถึงวันที่6 2วัน4กับ6เนี่ยจะเป็นวงซาตานแมนวันที่8ครับนักร้องแดนเซอร์นุสราแดนซ์นะฮะวันที่9นะฮะนี่วันที่9มีดนตรีสุขสนานนะครับวันที่7ครับคอนเสิร์ตหนังตะลุงจอยักษ์หนังน้องเดียวอ้อนะฮะลูกทุ่งราธรรมนะครับแต่จะจำแบบบัตรเข้าชม60บาทเนาะน้องเดียวแล้วก็วันที่10นะครับกิจกรรมจัดเลี้ยงวันกำนันผู้ใหญ่บ้านระวงเวียนคกด้วยก็ใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะเรียนเชิญนะฮะที่อำเภอคีรีรัตนิคมสุราษฎร์ธานีครับอันนี้ก็ฝากมานะฮะแล้วก็ไปเจอกับในส่วนของพี่ต้นเมืองโอ่งได้กับกับการปาเป้าปาลูกโป่งนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงแรกกันก่อนที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะมาเดี๋ยวขอตั้งเพลงแป๊บหนึ่งนะครับตั้งไม่ทัน YouTube หลายคนนะครับบิ๊กสหกัจจาครับยินดีอุบลนะฮะหลายคนกำลังเมาส์มอยกันอยู่อารมณ์มาคุยกันได้เลยคืนนี้คืนจันทร์สวยจันทร์สวยไหมสวัสดีพี่ยูนิองค์ได้กันแล้วกันนะฮะขอเพลงจับไปนะฮะมอสมัดจุกละฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับขอเพลงเรียบร้อยแล้วพี่เอมรันราศีนะฮะได้เลยครับ

0: ี้จันทร์วันทองวันนี้เห็นจันทร์ไหมครับพระจันทร์สวยไหมวันนี้นะฮะยังอยู่ในช่วงของวันพระวันเจ้าใช่ไหมฮะเห็นพระจันทร์สวยๆหรือเปล่าเอ่ยนะจ๊ะนี่อ่ะลงมาทักทายกันนะครับวันนี้พี่บ้านวาสีขอสองเพลงนะครับมีเพลงของหนูมิเตอร์เอานี่เดี๋ยวจะประลุทุกให้ฟังก่อนมีหนูมิเตอร์ครับเพลงสัญญาที่ไม่ได้เขียนนะครับแล้วก็ผู้ชนะของเสกโลโซเพิ่มเติมเข้ามานะจ๊ะเดี๋ยวเล่นให้ฟังกันละกันครับ
1: คืนนี้จันนวลผ่อง
0: คืนนี้จันนวลผ่องนะครับมองแล้วคิดถึงแต่เธอนะครับตอนนี้4 ทุ่มกับอีก18 ทีใครจะเพิ่มเติมเพลงไหนก็ฝากมาได้กันละกันครับเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เนาะน้ำขอเพลงยังยิ้มได้นะของพลพลมาด้วยแล้วกันฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันแล้วกันนะหลากหลายนะเพลงเนาะเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงช้าเพลงไวเติมเพลงเข้ามาความคิดถึงเนาะแม่มีเพลงของแน็กครับเมื่อกี้ขอไว้จากพี่ตามเนาะเพลงที่มีชื่อว่าก็ลืมเขาแล้วล่ะเอาไม่ใช่สิลืมเขาแล้วล่ะมางั้นฟังดูด่วนขอฟังหน่อยเพลงใหม่นะฮะเพลงที่ซาร่าปลวกกับเซเว่นเคอยากฟังกับเพลงนี้สิลืมเขาแล้วล่ะจะลืมเขาล่ะนะกำลังจะลืมเขาแล้วล่ะอะไรประมาณนี้นะฮะบิ๊กสหกัจจาเซเว่นเคกับซาร่าคุยกับบิ๊กซี่บิ๊กก็เป็นหนุ่มประเทศอินเดียนะคุยภาษาไทยไม่ได้นะฮะก๊อปปี้วางก๊อปปี้วาง

เพลงที่พร้อมมากเลยนะฮะชื่อเพลงว่าสิลืมข่าวแล้วล่ะครับแน็กนฤพลนะแล้วก็วันใหม่ร้องด้วยกันเอาไว้นะครับเป็นเพลงอินดี้อีสานเนาะผสมผสานกับความเป็นแบบรุ่นใหม่นิดนึงนะแรปเปอร์อีสานนิดนึงนะฮะแน็กนฤพลนะครับแล้วก็วันใหม่นะเนี่ยพี่โอ้เพลงใหม่ของโจอี้ภูสิทธิ์ปล่อยมาแล้วอะวันก่อนที่ยายก้อยลัดพร้าวขอมาไงเพลงที่มีชื่อว่ารักไม่ไหวแล้วโว้ยเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเต็มเพลงนะครับเป็นเพลงใหม่ของโจอี้ภูสิทธิ์นะฮะรักไม่ไหวแล้วโว้ยเพิ่งปล่อยมาเมื่อ 3-4 ชั่วโมงที่แล้วนี่เองพี่สนวันนี้เจอครับเมื่อกี้เข้าวัดเข้าวามาแล้วได้เวลาดื่มแล้ววันนี้พี่สนจัดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราข้าวหอมมาให้ดูนะฮะไหนขอดูสิข้าวหอมดื่มยังไงฮะมาละปิ้งป้องมาแล้วนะฮะดื่มเนี่ยวันพระวันเจ้าก็ไม่สนนะฮะเติม S99 ด้วยมาเบาๆนะฮะแล้วก็เติมโซดาด้วยเขย่าโอ้วันนี้เขย่าแรงแฮะขยับยานนานหน่อยชอบจริงนะฮะอันนี้ประชดใช่ไหมประชดพระประชดเจ้าใช่ไหมเนี่ยเห็นดีเจพูดถึงเรื่องวัดวาอารามตั้งแต่ต้นรายการเดี๋ยวพอเท่าประชดประชันทีเดียวนะครับดูสิซาร่าดูสิพี่ตั้มเสียงแก้วดังมากนะปังนะฮะเสียงเหมือนระฆังเลยนะฮะเหมือนจริงชอบคลิปนี้นะฮะอีกรอบได้ไหมอีกรอบนะเหมือนละครังมากนะฮะนี่วันนี้เป็นสุราข้าวหอมนะฮะนี่ชอบการเขย่าเมื่อกี้มากวันนี้เขย่านานเป็นพิเศษนะเขย่าในประชดพระประชดพระประชดเจ้านะจ๊ะดื้อบอกว่าพี่สนพักตับบ้างเด้อนะฮะทำไมดื้อจะใจอดใจไม่ไหวหรอดื้อจะอดใจไม่ไหวนะฮะอ๋อเป็นน้ำมะนาวใช่ไหมฮะโอเคนะสุราข้าวหอมผสมกับน้ำมะนาวนะฮะผสมกับอะไรนะไม่คิดโซดาเนาะเซเว่นอัพด้วยอ่ะเพิ่มความซู่ซ่านะฮะเยี่ยมเลยนะฮะพี่เฟิร์นบอกถูกใจอ่ะมาเดี๋ยวมาเปิดเพลงต่อกันดีกว่าในช่วงนี้เมื่อกี้เราฟังลูกทุ่งใช่ไหมขออีกหนึ่งเพลงลูกทุ่งได้ไหมชื่อเพลงว่าสัญญาที่ไม่ได้เขียนครับนี่ขอเริ่มต้นรายการด้วยเพลงบอกว่าลูกทุ่งเย็นๆสักเพลงสองเพลงก่อนก็แล้วกันนะฮะแก้วทองเหลืองหรือเปล่ากังวานซะเหลือเกินมันเป็นเทคนิคพี่เซเว่นเคมันเป็นเทคนิคเขาเรียกว่าการชงให้มีเสียงชงเฉพาะตอนออกอากาศตอนจัดรายการนะฮะแต่ชงจริงจะไม่กังวานขนาดนี้นะฮะอ๋อดื้อส่งท้ายเมื่อคืนแล้วใช่ไหมหนูมิเตอร์นะครับ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสัญญาที่ไม่ได้เขียนนะฮะสัญญาที่ไม่ได้เขียนนะจ๊ะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเนาะเมื่อกี้ยายน้ำจากเมืองเดชอุดมนะฮะอยากจะฟังเพลงยังยิ้มได้ยายน้ำบอกว่ายินดีกับพี่น้องชาวเมืองเดชก็แล้วกันนะครับที่ได้รับรางวัลเนาะในปีนี้นะจ๊ะว่ายิ่งใหญ่อลังการเลยยิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวนะสำหรับในส่วนของต้นเทียนในปีนี้นะจ๊ะนะยังยิ้มได้ฝากรูปพี่ชัยมาด้วยฝากพี่ภาพพี่ชัยมาด้วยนะครับเนาะอ่านมิสายเข้ามาในรับสายก่อนมาก่อนจะยังยิ้มได้นะครับเนาะสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วินบ้านของบ้านเมืองของคุณน้ำเขาได้รางวัลที่หนึ่งเหรอคร
0: ับ ใช่เลยขอรับ
1: เมืองเดชนะ
0: บัตรเมืองเดชครับ
1: แล้วพี่ชายก็ต้องขึ้นมาฉลองด้วยเด
0: ็กขึ้นลงพี่
1: ใช่เพราะน้ำก็ต้องขึ้นลงพี่ส่วนน้ำก็ต้องเป่าเทียนให้พี่ชายเขาหน่อยแบบดูแลเทียนพี่ชายเขาดี
0: เทียนอะไร
1: พี่ชายเป็นคนแกะสลักด้วยป่ะแกะ
0: เป็นคนแกะสลักครับไม่ได้แกะล็อกแม
1: ่น้ำแต่น้ำเป็นน้องน้ำเขาเป็นคนเป่าเทียนไง
0: เป่าเทียน
1: เป่าเทียนให้เสียเป่าเทียนเขาต้องจุดเทียนต้องจุดเทียนเวลาจะแกะสลักอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ต้อง
1: สว่างไงใช่น้ำก็ต้องดูแลเทียนพี่ชัยให้ดีไง
0: อันนี้คือมุกสดคิดสดใช่ไหมฮะ
1: มุกสดคิดใหม่คิดไม่ค่อยทันไม่ค่อยลื่น
0: ไม่ค่อยลื่น
1: วันนี้พี่วินอ่านทีนะวันนี้พี่วินอ่านชื่อถูกนะ
0: อ๋อ
1: ชื่ออะไรไทชนก
0: ใช่
1: คุณจูน
0: คุณจูน
1: ฮะไทชนก
0: อ่านช้าๆไงเออ
1: ใช่ยังเล่นแท็บเล็ตเครื่องเดิมอยู่นะมันรุ่นน้ำมันตกรุ่นแล้วต้องเปลี่ยนแล้วแต่เมื่อวานเนี้ย
0: ทำไม
1: ไม่น่าจะอยู่ฟังเพลงเมื่อวานนางได้อยู่ฟังเพลงไหม
0: จูนเมื่อคืนจูนอยู่จนจบรายการไหมตอบหน่อยเออ
1: แล้วรู้สึกว่าจะไม่ได้ฟังเพลงลองฟังแล้วเวอร์ชันในไอไทจีนเลยถ้าเขาไม่ได้อยู่ฟังเพลงของเขาอ่ะเขาจะอยู่ฟังเพลงของพิเศษร้อนได้ยังไง
0: นะขอรับ
1: แต่เนี่ยแต่ว่าบีบีอ่ะแต่บีบีชลบุรีเขาเปิดทิ้งไว้ตั้งคืนนะเมื่อวานเขาบอกอยู่นะ
0: พี่
1: เดี๋ยวจะไม่ค่อยดีขึ้น
0: บีบีอ่ะวันนี้คือเขาส่วนมากเขาฟังกลางวันเมื่อกี้เขาส่งภาพมาแล้วบีบีอ่ะทำงานออฟฟิศอยู่ส่งภาพมาคอมพิวเตอร์พี่แป้นพิมพ์สีม่วงเมาส์สีม่วงนะฮะนั่งโต๊ะออฟฟิศเลย
1: นะ
0: โต๊ะสวย
1: นางนี่นางชอบไทอัมสีม่วงเป็นเซตเลยเซตไทอัมสีม่วงดูแล
0: ไทอัมคิงด้อมเหรอไทอัมอะไร
1: ถ้าไทอัมสีม่วงเซ็ตมันจะสวยเลยมันจะเซ็ตบนเซ็ตล่างมันจะไทอัมอ่ะพี่บีรู้จักไทอัมไหม
0: รู้จักรู้จักแล้วรู้จักแล้ววาโก้นะ
1: สีม่วงมันจะครับใช่นั่นแหละมันจะเป็นเซ็ตของมันเลยแต่เซ็ตสีม่วงนี่จะสวยจะดูเซ็กซี่มากเลย
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะนางเกิดเป็นสาวอาจจะชอบสีม่วง
0: อ๋อถูกนะฮะนี่แซวไปเขาไม่ได้ฟังนะเขาหลับแล้วนะมากลางวันสิ
1: เขาบอกเขาจะเปิดเขาบอกเขาจะเปิดทิ้งไว้ไงไม่แน่ใจแต่จากเขาไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายอยู่เขาคงจะนอนอ่ะตอนนี้นะมาไอ้ไอ้บีบีคอฟฟี่ก็ไม่มาบิวตี้ก็ไม่
0: ม
1: ีเหลือแต่หาไทยชนกแล้วเนี่ยหาไทยชนกอยู่ฟังเพลงที่ขอได้ล่ะ
0: ได้สิเดี๋ยวเราฟังขอเพลงนี้มาอย่าหักหลังมา
1: โอเคผมขอเพลงผมแล้วกันคืนนี้ขอฟังไม่เงียบๆอยู่ในมุมเดิมดีกว่า
0: เพลงอะไร
1: มุมเดิม 19.1
0: อ๋อเพลง AI นะ
1: ได้ขอร
0: ับได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะฝากอะไรไหม
1: พี่สนยังเหมือนพี่สนชงดีเมื่อกี้พี่สนชงดี
0: เขารู้
1: ปิ่มเลย
0: รู้จังหวะเนาะปังปังปังปังเนาะได้จังหวะได้อารมณ์
1: ชอบตอนกระแทกปังปังปังปังปังพี่หลังหัวแก้วจะแตกเมื่อเราลุ้นอยู่ลุ้นให้แก้วแตกอยู
0: ่อาจจะแตกหลายใบแล้วแต่ว่าไม่ส่งคลิปไม่ดูอาจจะแตกแล้วก็ได
1: ้โอเคครับ
0: เนี่ยพี่เสกน้องดื้อสาวดื้อไว้พี่เสกรอโลเคชั่นอยู่นะคะจะไปเอาเหล้าค่ะ
1: จริงหรือเปล่า
0: จริง
1: เอ้ยอยู่นครปฐมมึงนครปฐมแค่นี้ไม่ใช่เรื่องไกลเลยนะ
0: แหม
1: เนี่ยเอาคนนี้ใช่ไหมที่บอกว่าเป็นพยาบาลแล้วแบบว่าขับรถโรตี้ควันดำฟันเบิ้ลทีฝุ่นตลบกบตราชาตินิยมสังคมเวียดนามเลยนะ
0: ใช่
1: โอ้โหแสบเขาว่าผู้หญิงอย่างเงี้ยแสบมากเลยนะกันแสบซ่าถึงใจเลยนะจะบอกให้ใครได้ครบใครได้รักนี่จะรักจะหลงเลยในคนอย่างเงี้ยแซ่บสุดๆ
0: แต่ตอนนี้เป็นโสดอยู่นะฮะใครสนใจติดต่อได้นะฮะ
1: สมทับจะผู้หญิงอย่างเงี้ยพี่เรียกพี่ผิดหรือพี่วินผู้หญิงคนนี้จะกากันแสบตวงแบบว่าครบใครถึงใจเป็นคนจริงจังจริงใจเลยครบใครนี่ครบจริงจังๆเลยน่าเพิ่มน่าเพิ่มเป็นสี่คนที่จะได้ครบกันนางไงเดี๋ยวมีเบน 2,500 ละค้างสต็อกอยู่เยอะเลยเดี๋ยววันไหนจัดกัน
0: ได้เลยนะฮะ
1: โอเค
0: ขอบคุณมากขอรับ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนะขอรับ
0: ขอบน้ำใจขอรับนะ เสกเนาะนั่นแหละจะพูดทีเดียวหอยพูดเป็นต่อยหอยทีเดียวนะฮะจะบอกว่าหอยเจาะปากพูดเป็นต่อยหอยทีเดียวนะครับนะฮะดื้อหัวเราะมาแล้วนะครับทักทายทางแชทนะครับมีพี่โอ้ว่าตลกเนาะพี่เสกนะฮะถ้าพูดเป็นต่อยหอยทีเดียวนะฮะให้เล่าเท่ากับแช่งนะพี่เสกแต่น้องดื้ออยากโดนแช่งจ้ะแหมละสิวขึ้นหน้าฝ้าขึ้นหลังลามขึ้นคอยังไม่พอขอให้อกหักไม่พบรักทุกชาตินะทุกชาติไปดื้อบอกว่าขอรีได้ไหมฮะรีเจนซี่เหรอฮะแหมพี่เสกว่ารีมีราคานะฮะไม่ได้เลยนะฮะนะครับมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะจ๊ะมาพี่โอมมานะครับสวัสดีฮะขอเพลงเหนื่อยจังอยากฟังเสียงอุ๊ยวันนี้เป็นเพลงลูกทุ่งฮะเหนื่อยจังอยากฟังเสียงของใหม่ไทยเหรอฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับพี่เกียรติศักดิ์ขอเพลงทิ้งไว้ในใจนะครับมีมาอีกหนึ่งสายมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงของพี่ชัยกันนะฮะนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เจวินค่ะ
0: วันนี้เสียงแอปจังเลยนะจ๊ะ
2: ค่ะ
0: อากาศดีหรอฝนตกไหม
2: ไม่ตกค่ะ
0: จริงเหนื่อยวันนี้
2: ตกลงเหรอค่ะ
0: ตกเบาๆเนาะบ้านขอเพลงอะไรฮะ
2: ลืมได้จริงใช่ไหมแล้วก็เมลอนค่ะ
0: ลืมได้จริงใช่ไหมแล้วก็เมลอน
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวเปิดให้กินข้าวเย็นกับอะไร
2: ข้าวเย็นครับ
0: ลืม
2: ไปแล้วค่ะ
0: ลืมไปเลยแล้วลืมไปเลยใช่ไหมลืมไปเลยใช่ไหมว่ากินอะไรใช่ไหมฮะโอ้ลืมลืมก็ลืมนะฮะเดี๋ยวเปิดให้นะโอเคสวัสดีครับไม่ตกแต่เบาๆนะฮะกินข้าวเย็นกับลืมไปแล้วค่ะนะฮะมันต้องมีเรื่องอะไรให้แบบเซอร์ไพรส์ตลอดเนาะนาตีเสียงขึ้นจมูก 7K บอกไว้นะฮะนะฮะอ่านว่าอะไรอ่ะ ORG เหรอออกบัตเหรอฮะนะอ่ะมาเรามาเปิดเพลงกันดีกว่านะครับไม่คิดยังยิ้มได้เนาะของพี่ชัยนะฮะมายังยิ้มได้ครับ4:37 นะครับนะทีนี้ยังน้ำฝ่ายพี่ชัยด้วยแล้วกันนะฮะสาวเมืองเดชเดชอุดมนะฮะ

คือเพลงยังยิ้มได้ครับงานจากพลพลที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับต้องยิ้มให้ได้เนาะคนเรามันก็ต้องมีบ้างมีเสียอกเสียใจนะครับมีช่วงเวลาที่แบบท้อแท้หัวใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมาถึงเพลงที่ขอตั้งแต่ต้นรายการเพลงนี้ครับอย่าหักหน้านะฮะเพลงนี้ขอมาจากสาวจูนหาไทยชนกนะฮะมาละอยากหลังนะครับต่อเลยมา

อยากหน้าอย่าหักหลังครับเพลงนี้จากซายฟาเรนไฮน์นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะอยากหน้าก็อย่าประจานไงอย่าได้ประจานเลยประจานแล้วไม่ดีอะไรแบบนี้นะฮะมาฟังเพลงชิคๆสักหน่อยไหมเพลงนี้ขอมาจากพี่ยุงในโอ่งพี่บงนะฮะอยากฟังเพลงจับไปไปไปจับไปไปไปเนอชิวๆนะครับเดี๋ยวมีร็อกเธอประเทศไทยของวงเอาด้วยมีผู้ชนะจากเสกมีเมลอนเมลอนเลยแล้วก็มีมุมเดิมเสียงระบบของพี่เสกนะขั้นกลางทุกหนึ่งเพลงกับเหนื่อยจังอยากฟังเสียงครับลืมได้จริงใช่ไหม

เป็นเพลงน่ารักน่ารักนะครับบอกว่าจะไปนะฮะถ้าภาษาเหนือก็แปลว่าอย่าไปนะเนี่ยแต่ว่าภาษาเหนือมันจะมีคำแปลกๆเหมือนกับคนบอกว่าขอแบบขออะไรดีขนมปังปิ้งแบบไม่ไหม้นะอย่าแบบไม่นะแบบไม่นะไม่อย่างเงี้ยจะไปถ้าแปลตรงตัวคือแบบอย่าไปนะอย่าจะไปเนอะนะจะไปนะอย่าภาษาเหนือคืออย่าไปนะอะไรแต่มันจะมีเน้นหลายคำนะครับอ๋อมี3เพลงเมื่อกี้นะฮะของ Big Ass เนาะมีทิ้งไว้ในใจมีงมงายมีนิทานรถไฟฟ้าด้วยของอัมอมรินทร์ด้วยนะครับวันนี้พี่ต้นอยู่ดึกเนาะพอเดี๋ยวฟังดึกก็ฟังก็ได้เนาะนะฮะฟังเพลงชิลกันไปช่วงนี้ขอขึ้นจังหวะเพลงนิดนึงรักเธอประเทศไทยครับงานจากวงเอาเมื่อกี้มีผู้ฟังขอมาคำล่าอยากฟังทักทายท่านหนุ่มดึกแล้วกันนะฮะท่านหนุ่มมาช้านะเมื่อกี้สายหน้าไม้ไปแล้วกว่าจะมาเป็นจ้าเป็นเยิ้มนะฮะเป็นช้าเป็นเยิ้ม

รักเธอประเทศไทยนะครับนะนี่เสียใจเสียใครไม่เท่าเสียเธอเลยครับถึงเพลงเลยที่ฝากไว้ด้วยนะครับเนาะสวัสดีพี่เฟปูเอรี่ด้วยกันนะครับพี่บิววัชระนะฮะมาแล้วนะฮะมาฟังเพลงมีจังหวะกันสักเพลงสองเพลงมาจะได้คึกคักกันในค่ำคืนนี้นะฮะมา

ี้นะฮะฟังเมื่อไหร่นึกถึง15ค่ำเดือน11นึกถึงบั้งไฟพญานาคตลอดเลยเพลงนี้นะฮะใช่ไหมครับพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มครับพญานาคมีจริงไหมครับพี่หนุ่มต้องถามนายหนุ่มเนี่ยบั้งไฟพญานาคมีจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยบั้งไฟพญานาคบั้งไฟพญานาคเขามาตอนออกพรรษาใช่ไหมฮะยังไม่ออกพรรษาเนาะวันนี้เพิ่งเข้าพรรษาอยู่เขาบอกว่าสมัยก่อนนี่นะบั้งไฟพญานาคเนี่ยคนเฒ่าคนแก่คนอีสานสมัยก่อนเขาบอกว่ามันมีจริงๆนะมันผุดออกมาจากน้ำจริงๆเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่เคยเห็นนะเนาะคนเฒ่าคนแก่เขาบอกมันขึ้นมาจริงๆแต่ปัจจุบันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าทางลาวบ้างเนาะเขาต้องจะยิงขึ้นมากกว่าแต่เขาบอกอันเมื่อก่อนมันมีจริงๆนะฮะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อเนาะเหลือจินตนาการถ้าเราจะเชื่อก็เชื่อก็ได้ถ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่ใช้วิจารณญาณอย่างน้ำอย่างน้ำเด็กอุดมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เคยสัมผัสเพราะเป็นคนยุคเจนวายุคหลังและ40อัพเนี่ยอาจจะเคยผ่านอะไรมาบ้างนะฮะเรื่องราวลักษณะแบบนี้นะพี่หนุ่มเนาะนะว่ากันไปนะฮะพี่เอ็มอนันต์วสิบอกว่านึกนะฮะนึกถึงหนังเรื่องนี้เลยนะครับนะครับสวัสดีเล็กด้วยก็แล้วกันนะครับอ๋อเมื่อไหร่จะจำผมได้อ๋อเฟเบอร์เรย์นี่คือเล็กใช่ไหมฮะจะจำเป็นบิววัชราตลอดเลยนะงงมากเลยพี่เอ็มพี่ต้นบอกว่าดีใจครับมาทวงเพลงครับได้มาทวงเพลงใช่ไหมนะเมื่อกี้ขออะไรมานะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะนี่ราดรถไฟฟ้าเหรอฮะอมรินทร์ใช่ไหมงั้นเปิดให้ฟังในคืนนี้เลยก็แล้วกันนะฮะทั้งไทยคืนนี้นะฮะที่0840456862นะจ้ามาไม่เป็นเพลงช้าหรือเพลงไวนะพี่เพลงชิวๆเนาะเพลงชิวๆเนาะฮะเอางี้ก่อนไหมงั้นเอาขอเป็นเมลอนก่อนไหมเมลอนก่อนไหมมันจะได้เข้ากับเพลงผู้ชนะเมื่อกี้เดี๋ยวมันจะได้เนาะเดี๋ยวจะเป็นไบโพล่าขึ้นลงๆนะเฟซบุ๊กเอรี่มีวัชระอีกแล้วนะฮะช่วงนี้มาร์คคงไม่ได้มานะแล้วคงเหนื่อย

เมรอนเลยจ้ะเมรอนนะฮะนี่คือเพลงของเอคลาร์ที่เมื่อกี้ที่ขวากไว้แล้วกันนะฮะเอาเฟบรุยนี่ไปแล้วเหรอหัวงอนดีเจวินนะทักชื่อผิดว่ะนะดีเจวินเป็นคนที่จำใครไม่ค่อยได้นะใน YouTube นะจริงๆนานๆมาทียิ่งจำไม่ได้นะฮะเอาเลยครับช่วงนี้วันนี้มีเรื่องอะไรให้มาเล่าบ้างเอ่ยวันนี้วันเข้าพรรษาพี่โอพี่เอ็มมีเรื่องผีไหมเรื่องผีหรอเข้าพรรษามีผีไหมเข้าพรรษามีผีเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเมรอนเลยมาได้ขอที่จะขอเพลงสากลหนึ่งเพลงได้ไหมเมื่อกี้คุณฟังขอแร็ปเปอร์ฝรั่งมาหนึ่งเพลง Just a Dream นะครับของเนลลี่นะฮะ

งนี้บอกเลยว่าดังมากนะฮะน่าจะประมาณสัก 3-4 ปีแล้วเนาะจำได้ว่าดังมากช่วงสงกรานต์ตอนนั้นนะฮะปล่อยมานะปะทะอย่างดังเลยทีเดียวนะฮะแม่มางั้นขอเพลงสายก่อน1เพลงครับเนลลี่ Just a Dream นะครับเพลงนี้มาฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันแล้วกันครับเดี๋ยวมีนิราศรถไฟฟ้ากับพี่อ่ำนะฮะมีเสียงระบบมุมเดิมไหมไทยลืมไว้จริงใช่ไหมทิ้งไว้ในใจ

นี่ก็เพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับ Just a Dream นะครับ Nelly นะฮะเป็นเพลงสากลนะครับจัดไปก็แล้วกันในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเขาเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะเดี๋ยวจะค้างไว้นานเมื่อกี้คุณฟังบอกว่าดีใจครับมาทวงเพลงอ่ำอมรินทร์ครับ PC ซายแวบมาแล้วก็แวบไปวันนี้แชทไปไหน

่ะนี่รถไฟฟ้านี่ครับพูดถึงเรื่องของการแบบนั่งรถไฟฟ้าใช่ไหมตอนนี้เนี่ยสถานีรถไฟฟ้ายังแบบนี้อยู่ไหมฮะไม่แน่ใจดิจะไม่อยู่กรุงเทพเนาะไม่แน่ใจว่าที่เขาพูดมาที่พี่อ่ำเขาร้องมาในยุค90ยุค2000เนี่ยมันยังเหมือนเดิมอยู่ไหมสถานีรถไฟต่างๆเออนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังนะจ๊ะในคืนนี้นะครับพีทีซาวยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่นะจ๊ะนะตอนนี้ 5:12 นะครับเดี๋ยวไล่ดูข่าวก่อนนะสำหรับประเด็นของหนุ่มที่เขาไปเสียชีวิตที่ต่างประเทศฮารุนเนี่ยยังไงตอนนี้เขามีข่าวมายังฮะเดี๋ยวขอเช็คล่าสุดก่อนนะว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเปล่าเนาะนะติดตามข่าวสารกันทั้งวันหลายคนบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยเดี๋ยวจะขอไล่เช็คข่าวก่อนเนาะว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาเคลียร์เพลงกันก่อนนะฮะที่ฝากให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับนะขนส่งทางบกห้ามชงเรื่องนะครับห้ามตุ๊กๆวิ่งในกรุงเทพชั้นในหวังแก้ปัญหามลพิษกรมทรัพย์สินทางปัญญาแจงแนวทางคุ้มครองคลิปวิดีโอใน YouTube ของฮารุนโซโล่นะฮะประกันภัยแจ้งเดี๋ยวนะขอไล่ดูก่อนนะว่ากันไปกันแล้วกันเนาะในคืนนี้ฟังเพลงกันไปฟังข่าวกันไปนะฮะลงมาเซฮายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับนะคิวเยอะไหมจ๊ะจูนหาไทยชนกบอกว่าถ้าทันขอเพลงเปลืองวงเกิลสักเพลงนะคะเดี๋ยวก่อนเนี่ยเอาเพลงที่ขอมาก่อนสิมุมเดิมของเสียงระบบครับขอเป็นนี้ก่อนไหมเหนื่อยจังอยากฟังเสียงก่อนไหมเนาะเมื่อกี้ขอไว้ขอขั้นกลางเพลงทุกหนึ่งเพลงเหนื่อยจังอยากฟังเสียงครับมุมเดิมเสียงระบบนะฮะลืมไม่จริงใช่ไหมทิ้งไว้ในใจงมงายจากบุรีสัมเดี๋ยวถ้าดึกๆเปิดให้ฟังถ้าจูนยังไม่หลับนะจ๊ะถ้าจูนยังไม่หลับจะเปิดให้ฟังอีกสัก 3-4 เพลง 4-5 เพลงนะครับเนาะเข้าพรรษากับผีไร้หัวแถวสารธรรมมช.พี่เลิฟส่งเรื่องมาให้ดีเจเล่าคืนนี้เหรอฮะโอ้โหเดี๋ยวดีเจขออ่านก่อนนะพี่นะวันนี้มีเรื่องราวหลอนๆมั้ยเดี๋ยวจะนําเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะฮะน่าสนใจเรื่องนี้นะฮะตำนานสยองขวัญขบวนแดงขบวนแห่ไร้หัวในวันเข้าพรรษาที่เชียงใหม่นะฮะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วฮะอุ้ยเรื่องนี้น่าสนใจเดี๋ยวจะนำมาไลฟ์ฟังกันละกันนะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าดีเจครับชลบุรีฝนตกฉ่ำเลยจ้าตอนนี้เดี๋ยวขอเช็คเรดาร์ตรวจอากาศหน่อยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมีจังหวัดไหนบ้างนะครับ5:14ที่กำลังมีฝนฟ้าตกลงมาขอดูแป๊บนึงนะฮะเรดาร์ตรวจอากาศนะขอเช็คก่อนนะครับหน้าฝนนี่อย่างที่บอกไปว่าเราไม่สามารถระบุได้นะถ้ามันจะตกมันก็ตกเลยแต่ถ้ามันจะไม่ตกมันก็ไม่ตกดีๆอากาศโปร่งๆโล่งๆสักพักตกมาเฉยเลยก็มีเหมือนกันนะฮะเพราะฉันไม่สามารถจะระบุได้นี่ครับเนาะเดี๋ยวนะก็มีทางโซนภาคตะวันออกเล็กๆน้อยๆนะฮะกระจัดกระจายกันไปนะครับไม่ได้มีเยอะแยะอะไรมากมายโอ้มีนี่นะฮะโอ้ตอนนี้กำลังตกหนักที่เดี๋ยวดูนะตั้งแต่เอาที่โอ้หลายจังหวัดเลยนะเนี่ยนะฮะเอาทางภาคเหนือก่อนเนาะตอนนี้ภาคเหนือนะครับมีตกหนักตกอยู่นะฮะที่ ทางอำเภอเชียงดาวครับเชียงดาวชัยปราการอำเภอปายนะครับเนาะแล้วก็ข้ามไปฝั่งแม่สวยพี่เลิฟนะเชียงรายตัวเมืองตกอยู่นะฮะตัวเมืองเชียงรายเวียงชัยนะครับตกอยู่ครับแล้วก็ข้ามฝั่งไปข้าขี้เหล็กนะฮะทางฝั่งโน้นนะที่จะข้ามฟากไปฝั่งพม่านะครับกำลังตกอยู่ครับและลงมาทางลำปางเล็กๆน้อยกระจุกกระจิกนะฮะทางลำปางทางน่านกระจุกกระจิกกันไปเมืองแพร่เล็กๆน้อยลงมาเมืองเถินกับอุตรดิตถ์ครับกระจายกันไปพิษณุโลกตัวเมืองกำลังตกอยู่นะครับข้ามฝั่งไปทางอีสานครับจังหวัดเลยนะชุมแพเหล่านี้กำลังตกอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ลากลงมาที่แถวขอนแก่นตัวเมืองครับลงมาชัยภูมินะฮะลงมาที่บุรีรัมย์ครับ101มหาสารคามตกอยู่นะครับลงมาที่สุรินทร์บางส่วนนะครับบุรีรัมย์แล้วก็มีแถวๆโซนที่เป็นชายแดนอิสอาเขมรครับกันทลาลักษ์สังขละนะครับชายแดนนะชายแดนเขมรนะฮะส่วนทางฝั่งอุบลไม่มีนะครับอุบลไม่มีเลยนะฮะไม่มีนะครับข้ามฝั่งมาทางฝั่งตะวันออกครับตอนนี้ที่ปราจีนกำลังตกอยู่เลยบ้านพี่อ่องนะบางน้ำเปรี้ยวกรุงเทพมหานครก็กำลังตกอยู่ครับตัวเมืองตัวนี้กำลังฉ่ำเลยกรุงเทพทั้งเมืองเลยนะฮะทั้งเขตทั้งเมืองเลยกำลังตกอยู่ครับนนทบุรีปากเกร็ดปทุมธานีวังน้อยอยุธยาครับขึ้นไปที่อ่างทองนะฮะขึ้นไปที่ลพบุรีครับขึ้นไปที่สิงห์บุรีโอ้โหตกหลายจังหวัดเลยนะฮะไปทางด้านของอะไรดูบ้างนะฮะสุพรรณบุรีนะครับและยังข้ามฝั่งไปในโซนของอันนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยวไปดูนะ
อุทัยธานีบ้านพี่อั๋นบางส่วนนะครับทองผาภูมิกาญจนบุรีโอ้โหอุ้งผางจังหวัดตากไปหมดเลยนะฮะทั้งแถบเลยครับส่วนพึ่งราชบุรีครับแล้วก็ที่ตกหนักตอนนี้จะเป็นชลบุรีครับชลบุรีตอนนี้ตกหนักเลยนะตัวเมืองนะฮะตัวเมืองนะชลบุรีอย่างหนักเลยเพราะนั้นที่คมไปหมดเลยทั้งแถบเลยหนักๆจะเป็นชลบุรีนะครับบางปะกงนะฮะคลองด่านนะฮะบางเสาธงอันนี้ที่เขาเขียนเอาไว้นะในเรดาร์นะสุดปราการนี่นะหนักเลยครับบางแสนพัทยานะครับศรีราชาชลบุรีเกาะสีชังตกหนักเลยครับมาหยุดแถวบางละมุงแหลมฉบังนะหายไปพัทยาหนองปลือนี่หายนะฮะหายไปเลยนะครับตั้งแต่พัทยาลงไปนะไม่มีนะฮะไม่มีนะครับอันนี้คือในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกนะฮะที่กำลังตกกระหน่ำนะฮะแล้วก็อีสานบางโซนนะครับส่วนภาคใต้เนี่ยภาคใต้ไม่มีนะฮะไม่มีนะฮะมียะลาทั้งเลยนะฮะไกลนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานอากาศในค่ำคืนนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับปะเหลียนตัวปะเหลียนครับตำบลบางด้วนมีฝนไหมครับดีเจเดี๋ยวดีเจคนดูก่อนนะ ในเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะไม่มีเท่าไหร่นะพี่มันไปมีที่นู่นนะฮะ ภูเก็ตอะฮะเกาะภูเก็ตเลยที่ตกอยู่นะครับนี่ส่วนที่อยู่นั้นอาจจะไม่มี

าเหลียนนี่แถวโซนนี้ไม่มีนะครับถ้าจะมีก็เล็กๆน้อยๆฮะไม่เยอะเท่าไหร่นะมีจังหวัดตรังนิดนึงฮะกระจัดกระจายกันไปฮะแถวเมืองตรังนะฮะ

ี๋ยวฟังเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าเรื่องราวหลอนๆกันวันนี้เตรียมเรื่องเอาไว้เกี่ยวกับข้าวพรรษาให้ได้ฟังกันสักหน่อยดีกว่าเสียงระบบครับมุมเดิมที่ฝากไว้จากพี่

0: ชื่อเพลงว่ามุมเดิมครับเสียงระบบนะครับเป็นเพลง AI ที่ขอไว้นะครับในค่ำคืนนี้เลยนะฮะเจ๊ กลางบางแสนบางบิ๊กไหนบอกนอนเขาจะคุยรู้เรื่องไหมนะเขาเป็นคนนี้นะเขาเป็นคนอินเดียนะเขา Google ช่วยแปลมาเลยนะ
1: ไม่มีอะไร
0: ฟังวันหยุดเขาอยู่บ้านกันหมดนะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมีเรื่องราวเรื่องหลอนๆมาเล่าให้ฟังนะครับมีตำนานเรื่องหลอนๆเรื่องนึงมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็นอะไรดี
1: ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องตามหาขอเวลา
0: เกี่ยวกับขบวนแห่นะฮะเข้าพรรษาขบวนแห่ไร้หัวในวันเข้าพรรษาเป็นตำนานที่เขาเล่าขานมาที่จังหวัดเชียงใหม่ประเดี๋ยวมีประวัติเรื่องราวเก่าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะเขาเล่ากันมานะจริงไม่จริงไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวมีแถมอีกเรื่องนึงที่พี่เลิฟส่งมาก่อนนะฮะที่มีสาวคนหนึ่งนะฮะที่เป็นนักศึกษามช.ครับที่นางขึ้นไปเดี๋ยวนี้อะไรนะดอยสุเทพเขาไม่ขึ้นหลังเวลา2 ทุ่มใช่ไหมพี่เลิฟนะฮะสมัยก่อนเนี่ยมันยังขึ้นได้อยู่นะฮะมันจะมีจุดชมวิวนะฮะมีนักศึกษามาอะไรมช.เขาขึ้นไปแล้วเขาไปเจอดีที่จุดชมวิวนะฮะเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังแล้วกันเขาได้โทรศัพท์ไปเล่าในรายการวิทยุนะฮะเดี๋ยวจะมาไล่ฟังนะวันนี้มีเรื่องหลอนนะครับเนาะฉันรู้สึกไม่ดีเลยนะอะไรอะบิ๊ก Google ช่วยแปลเจ๊กลางบางแสนคุยกับเขาภาษาชาวบ้านนะฮะมันแปลไม่ได้นะข้างลักอะไรข้างลักอะไรบางบิ๊กแล้วนะมันเขาพอแปลไม่ได้ Google มันแปลไม่ได้นะฮะพิมพ์แบบภาษาไทยกลางอ่ะพิมพ์แบบกลางๆมาจะได้มีคนโต้ตอบได้นะฮะเจ๊กลางบางแสนนะฮะวันนี้เข้าพรรษาพากันเงียบหมดเลยเนาะทำไมกลัวผีหลอกกันเลยฮะพากันหลับหมดเลยพี่เฟิร์สหรือว่าดีเจครับเล่าเรื่องจอร์เจียด้วยนะฮะวันนี้ข่าวใหญ่ข่าวดังก็คงหนีไม่พ้นนะฮะเรื่องราวของการเสียชีวิตของฮารุนโซโลนะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันว่าวันนี้ข่าวนะเขาบอกออกมานะครับว่าตัวฮารุนโซโลนั้นเสียชีวิตเองด้วยความสงบนะครับในห้องพักของตัวเองในโรงแรมที่พักตั้งแต่วันที่14แล้วกว่าจะพบศพก็17ทางการเนี่ยได้ทราบได้ก็พบศพแล้วนะฮะที่โรงแรมแล้วนำศพไปเก็บไว้ที่สถาบันนิติเวชวิทยานะฮะของประเทศจอร์เจียเขานะฮะทางญาติก็ต้องมีการติดต่อผ่านสถานทูตเพื่อนำศพกลับมาแต่ทีนี้ในส่วนของว่านชัยวันนี้ก็ไปออกรายการโหนกระแสด้วยช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับว่านชัยที่ทำยูทูบเบอร์นะฮะก็บอกว่าตัวของผู้เสียชีวิตฮารุนโซโลเนี่ยนะฮะก็คือเสียชีวิตด้วยความสงบนะเขาบอกไม่มีบาดแผลตอนแรกมีข่าวมาเยอะนะฮะว่ามีการฆาตกรรมหรือเปล่านะมีการลอบทำลายร่างกายหรือเปล่านะฮะแต่ว่านชัยเขาบอกว่าตามข้อมูลที่ทราบมาคือนอนเหมือนหลับไปเลยเหมือนหลับไหลแล้วก็ไหลตายไปเลยเนี่ยแต่มันจะจริงหรือเปล่าวันนี้ก็เลยมีการเชิญไปออกรายการโหนกระแสพี่ชายน้องพี่สาวพี่ชายเนี่ยนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีการถามถึงประกันชีวิตด้วยของรุนโซโล่เขาประกันชีวิตอุบัติเหตุนะฮะในกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุแต่นี้ประเด็นคือถ้าสมมตินอนหลับและตายเนี่ยมันเป็นโรคประจำตัวหรือเปล่าเขาจะไม่ได้ส่วนนี้นะครับ5 ล้านบาทนะฮะแต่วันนี้หนุ่มกัญชัยโหนกระแสเขาเลยถามไปว่าถ้าสมมติว่ามีการตรวจพบว่ามีการใส่แก๊สพิษเข้าไปในห้องล่ะมีการลมควันแก๊สพิษอะไรเงี้ยจะมีโอกาสได้รับหรือไม่ตัวของประกันบริษัทประกันเขาบอกว่ามีโอกาสได้แต่ว่าต้องมีหลักฐานนะมีหลักฐานเอาไปรีบให้เจ้าที่เขาดูนะฮะคือตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าศพอยู่ที่ต่างประเทศนะฮะแล้วก็คนที่ตรวจสอบคนที่มีการเขาเรียกว่าชันสูตรศพไม่ใช่อยู่ในไทยมีหน้าที่ในการที่จะรับข้อมูลมาอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าทางไทยเขาก็มีสถานทูตที่อยู่ทางโน้นนะฮะเหมือนกันนะฮะที่คอยรับเรื่องต่างๆเพราะนั้นญาติก็ต้องรอแบบใจจดใจจ่อว่าจะไงต่อนะฮะอันนี้เป็นเงื่อนงำปริศนานะนะฮะพี่เฟิร์สวัสดีครับปริศนาเมืองหลวงจอร์เจีย3ต่างชาติหายตัวลึกลับนะฮะที่กรุงทะเลบีซีที่เดียวกันที่ฮารุนโซโลเสียชีวิตนะฮะก่อนจบด้วยการเป็นศพแบบมีเงื่อนงำนะฮะและผู้ต้องสงสัยยังคงลอยนวลครับอย่างเช่นเคสที่1นะครับมีหญิงชาวรัสเซียอายุ22ปีชื่อว่าอลีน่านะฮะส่งคลิปสุดท้ายนะครับ4วินาทีก่อนกลายเป็นศพนะครับอลีน่าตั้งใจย้ายมาตั้งรกรากที่นี่ครับที่เมืองนี้นะครับเธอเดินทางมาช่วงวันที่ตั้งแต่ปี69มีนานะครับโดยมีกลุ่มคนรู้จักมารับที่สนามบินได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับกับเพื่อนชายคนหนึ่งครับจากนั้นเวลาประมาณ1:40ของ17 มีนาเธอส่งคลิปวิดีโอสั้น4 วินาทีถ่ายวิวระเบียงห้องไปบอกฝันดีเพื่อนหลังจากโทรศัพท์ก็ถูกปิดเครื่องนะฮะแล้วก็ ขาดการติดต่อไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งผิดวิสัยของเธอที่เป็นคนร่าเริงและตอบแชทตลอดเพื่อนรู้สึกผิดปกติจึงใช้วิดีโอ4วินาทีนั้นสืบจนรู้ว่าเป็นโรงแรมอะไรแต่เมื่อเพื่อนตามไปที่โรงแรมในเช้าพฤหัสบดีพนักงานกลับแจ้งข่าวร้ายว่าพบศพเซลีน่าเนี่ยนะครับตั้งแต่เช้าวันอังคารแล้วเนื่องจากเธอไม่ลงมาเช็คเอาท์พนักงานไปเคาะห้องไม่เปิดจึงไขเข้าไปในพบว่าเสียชีวิตแล้วคราวนี้นี่เต็มไปด้วยเงื่อนงำนะเพราะว่าสภาพร่างกายในห้องพักเนี่ยโอ้นี่ยาวมากเลยเดี๋ยวขออ่านให้จบก่อนเนาะเพราะว่าสภาพในร่างกายในห้องพักเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะขอดูแป๊บนึงนะฮะโอ้เนี่ยว่าสภาพร่างกายในห้องพักนั้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้อลิด้าไม่ดื่มเหล้าไม่เสพยาตำรวจจึงตั้งข้อสงสัยว่าอาจถูกแอบวางยาแต่ที่น่าตกใจคือเพื่อนชายที่เขาพักด้วยกันรวมถึงคนที่มารับที่สนามบินกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่ทิ้งเบาะแสใดๆไว้เลยอันนี้คือเคสแรกนะครับเนาะเคสที่สองนะครับอีกคนหนึ่งชื่อว่าเดี๋ยวจะขอขยายตัวอักษรตรงนี้นะตัวมันเล็กมากเลยนะฮะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องนี้น่าสนใจไปเสียชีวิตไกลนะครับถึงต่างประเทศและยังนอนนิ่งๆเฉยๆด้วยมันมีเงื่อนงำ มันมีอะไรที่แปลกประหลาดมากๆเลยนะฮะเคสที่สองนะครับเป็นนักศึกษาแพทย์ชาวอินเดียนะถูกมาเฟียต่างชาตินะฮะรีดไถเงินก่อนพบศพในแม่น้ำนะครับดาวานิดวัย22ปีนะครับหนีภัยสงครามจากยูเครนมาเรียนแพทย์ที่จอร์เจียครับเขากำลังจะเรียนจบเป็นหมอในอีกไม่กี่เดือนแต่ไปเช่าห้องพักของชายชื่อว่าอานินนะครับชาวอินเดียที่ทำธุรกิจปล่อยห้องเช่าและเริ่มถูกกลั่นแกล้งอย่างหนักทั้งขโมยเงินแอบกินอาหารและก็ทิ้งเสื้อผ้านะครับความที่นักศึกษาทนไม่ได้จึงย้ายออกแต่ต้องกลับไปที่ห้องเก่าเพื่อนเพื่อทวงเงินและเอาเงินพาสปอร์ตนะฮะปรากฏว่ากลุ่มของนักศึกษาได้พังประตูเข้ากลุ่มของผู้ไม่หวังดีได้พังประตูเข้ามาทำร้ายเขายึดโทรศัพท์และขังเอาไว้ในห้องเพื่อกันโชคทรัพย์พ่อของนักศึกษาหนุ่มอินเดียต้องยอมโอนเงินให้เรียกค่าไถ่นะฮะแล้วก็โดนด่าทอมากมายหลังโอนเงินนะฮะนักศึกษาหนุ่มถูกปล่อยตัวและขึ้นรถแท็กซี่เขาโทรบอกพ่อผมออกมาแล้วปลอดภัยดีนั่งอยู่บนแท็กซี่คุยกันได้แค่20นาทีนะฮะสายก็ถูกตัดไปและติดต่อไม่ได้อีกเลยครอบครัวจึงรีบแจ้งสถานทูตพี่ชายเขาต่างๆมาถึงนะฮะต่อมาครับตำรวจก็พบศพนะนักศึกษาหนุ่มนะที่แม่น้ำแห่งหนึ่งครับขณะที่คำถามเรื่องนี้ใครเป็นคนขับคนทับแท็กซี่หรือใครอะไรไงเงินก็หายหมดเลยไร้คำตอบไร้วี่แววนี่คืออีกหนึ่งคดีเคสที่มีคนตายในเมืองแห่งนี้ครับน่ากลัวเนาะนะเมืองนี้นะฮะและเคสที่3ครับชื่อว่าอีวานนิโคลาเยวิสนะครับเป็นหนุ่มชาวรัสเซียหายตัวปริศนาหลังปาร์ตี้ก่อนพบเป็นศพนะฮะหนุ่มอีวานนะครับชายหนุ่มชาวรัสเซียวัย23ปีเดินทางมาจากประเทศไอซ์แลนด์เดินออกไปร่วมงานได้ออกไปร่วมงานปาร์ตี้ในย่านหนึ่งนะของกรุงเทเลบิซีที่ตรงนี้ที่จอร์เจียเมื่อช่วงกลางดึกของ21กรกฎาคม69ที่ผ่านมาครับหลังจากคืนนั้นนะฮะเขาก็ขาดการติดต่อครอบครัวไปอย่างสิ้นเชิงญาติและครอบครัวร้อนใจมากครับได้ออกประกาศตามหาตัวผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างมากมายนะครับนอกจากเขาจะหายตัวไปร่วมนานกว่า2สัปดาห์แล้วโดยไร้ชะตากรรมแม้ครอบครัวจะตั้งความหวังนะครับแต่สุดท้ายถาม30กรกฎาคม69มีรายงานยืนยันว่าพบร่างของอีวานเสียชีวิตอยู่ภายในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับที่กรุงเทเลบิซีเหมือนกันจนถึงขนาดนี้ทางการจอร์เจียก็ยังปิดข่าวเงียบไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของสภาพศพสาเหตุการเสียชีวิตหรือเบาะแสของผู้ต้องสงสัยทำให้คดียังคงเป็นปริศนาและคดีล่าสุดก็คือฮารุนโซโลชาวไทยที่เป็นนอนเสียชีวิตด้วยความสงบนะครับในโรงแรมก็ยังเป็นปริศนาที่ต้องรอคำตอบนะฮะเฮ้ยเรื่องนี้น่าสนใจเนาะเออเป็นประเทศที่น่ากลัวมากนะฮะไม่รู้พี่หนุ่มนะฮะถ้าเรามองในมุมคือถ้าเรามองจากข่าวที่เป็นข่าวเนี่ยโอเคอาจจะเป็นเรื่องของร่างกายที่ไม่ได้พักผ่อนหรือเปล่าแต่ว่ามันตายพร้อมๆกันหลายศพเนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกันนะเออนะฮะเออว่ากันไปแล้วกันนะดูมีเงื่อนงำเนาะพี่สนว่าเรื่องนี้ดูมีเงื่อนงำนะพี่เออเดี๋ยวเราติดตามต่อไปแล้วกันว่านี้จะเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นนี้นะฮะหลอนเหมือนกันนะหลอนเหมือนกันนะฮะคุณฟังว่ากันไปมาคุณฟังฮะพูดตามตรงนะดีเจเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบไปเที่ยวพูดอย่างกับมีตังเนาะถ้ามีตังก็ไม่ค่อยเชื่อต่างประเทศเพราะเรากลัวว่าวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไปเที่ยวได้แต่ว่าเราไปเที่ยวที่ปลอดภัยนะฮะอย่างเช่นการผจญภัยแบบนี้น่ากลัวมากเลยที่จะเป็นเห็นยูทูบเบอร์หลายๆคนนะฮะ ชอบไปไลฟ์สดไปถ่ายรายการในประเทศที่แบบน่ากลัวน่ากลัวฮะอย่างบางที่ไปล่าท้าผีอ่ะไปประเทศแขกเนี่ยไปโรงแรมร้างเนี่ยไปคุกเก่าเนี่ยของประเทศแขกก็น่ากลัวมากนะฮะไปถ่ายรายการแล้วไปคนเดียวด้วยแหละไปกันคน2คนเงี้ยไม่ได้ขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่เลยนะอยู่ดีก็บุกเข้าไปโรงแรมร้างเนี่ยถ้าในไทยเราเข้าใจได้ว่ามันยังไม่ไกลเกินไปแต่ถ้าไปถ่ายในที่ที่ว่าต่างประเทศน่ากลัวและยิ่งไปประเทศแขกแล้วพวกนี้ด้วยเนาะเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงแบบไหนด้วยนะฮะเดี๋ยวรอให้เขาสรุปมาก่อนว่าเป็นเพราะอะไรนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าลืมได้จริงใช่ไหมครับเพลงจากหนุ่มกะลานะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องหลอนมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับนักศึกษามหาลัยเชียงใหม่ที่เจอเรื่องราวหลอนเดี๋ยวเราขอเปิดสักเพลงสำหรับขอทิ้งไว้ในใจและงมงายก่อนขอ2เพลงเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องหลอนของนักศึกษาให้ฟังกันในที่เอามาให้ฟังกันอาโปเต้โปแตะนะฮะนอนแล้วตื่นมาเข้าห้องน้ำโปเต้ร้อยเอ็ดมาละรายการจะจบพอดีนะฮะร้อยเอ็ดมาทำไมเวลานี้ฮะมันจะเที่ยงคืนแล้วนะดนตรีเหมือนเพลงอะไรสักอย่างนึกไม่ออกปริมมี่นะฮะทิ้งไว้ในใจครับแล้วก็งมงายที่ฝากมานะครับ

ไว้ในใจนะครับสำหรับเพลงนี้เลยนะฮะเพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันจาก Big Ass นั่นเองครับนะฮะเรามาเล่าเรื่องหลอนสักเรื่องไหมเป็นใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะฮะเรื่องหลอนนี่ในออนไลน์ในโซเชียลต่างๆนะครับแต่งมาประมาณ5แต่งมาประมาณ 90% ที่เหลือเรื่องจริงนะฮะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาแน่นอนว่าเข้าพรรษาเนี่ยนะฮะก็จะมีการปิดหยุดกันหลายวันเนาะหน่วยงานราชการสำนักงานต่างๆแม้กระทั่งมหาลัยเองก็จะมีการปิดเหมือนกันวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับนักศึกษามหาลัยเชียงใหม่ครับคุณฟังนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าใช้วิจารณญาณในการฟังนะฮะเป็นเรื่องราวของการที่เล่าสืบต่อกันมาคือฟังฮะมหาลัยทุกที่อะฮะมหาลัยเชียงใหม่มหาลัยอุบลมหาลัยขอนแก่นมหาลัยกรุงเทพมหาลัยสงขลาทุกอย่างอะมันจะมีตำนานเรื่องเล่าที่เขาแต่งๆกันต่อๆมานะฮะซึ่งมันอาจจะมีเขาโครงจากเรื่องจริงบางส่วนแต่ที่เหลืออาจจะมีการเอามาตกแต่งเพื่อความสนุกสนานอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ง 95% เนาะโอเค95ก็ได้ๆนะฮะเบนซิน95นะฮะแหมจะพาคุณฟังไปเที่ยวเชียงใหม่กันนะฮะแล้วก็จะพาไปพบกับนักศึกษามหาลัยคนหนึ่งซึ่งเขาเล่าประสบการณ์เอาไว้นะครับว่าเป็นเรื่องราวหลอนๆแต่ว่าเรื่องนี้ดิฉันคิดว่ามันจะมีเขาโครงบางส่วนที่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเคยได้ยินมาเหมือนกันบางส่วนนะฮะมหาลัยเชียงใหม่เมื่อก่อนมันจะมีเรื่องหลอน2เรื่องคือเรื่องป๊อกป๊อกคลื่นอันนี้พี่หนุ่มจำได้ไหมพี่หนุ่มท่านหนุ่มครับจำป๊อกป๊อกคลื่นได้ไหมพี่เอ็มรันวาสีครับจำป๊อกป๊อกคลื่นได้ไหมฮะที่เขาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวฮะอันนี้ถูกได้ยินเล่ามาตั้งแต่โอ้โหแบบ20-30 ปีที่แล้วฮะขณะเจเป็นเด็กอินเดียยังได้ยินอยู่เลยป๊อกป๊อกคลื่นคือเรื่องของนักศึกษามหาลัยเขาเหมือนกับประมาณนั้นเขาให้เพื่อนเขาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้อะไรสักอย่างใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนกับไปเจออุบัติเหตุสักอย่างเนี่ยนักศึกษามหาลัยคนหนึ่งซึ่งเขาเล่าประสบการณ์เอาไว้นะครับว่า

นอนแต่ว่าเรื่องนี้ดิฉันคิดว่ามันจะมีเค้าโครงบางส่วนที่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเคยได้ยินมาเหมือนกันบางส่วนนะฮะมาลัยเชียงใหม่เมื่อก่อนมันจะมีเรื่องหลอน2เรื่องคือเรื่องป๊อกป๊อกคลื่นอันนี้พี่หนุ่มจำได้ไหมพี่หนุ่มท่านหนุ่มครับจำป๊อกป๊อกคลื่นได้ไหมพี่เอ็มรันวาสีครับจำป๊อกป๊อกคลื่นได้ไหมฮะที่เขาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวฮะอันนี้ถูกได้ยินเล่ามาตั้งแต่โอ้โหแบบ20-30ปีที่แล้วฮะขณะที่เป็นเด็กอินเดียยังได้ยินอยู่เลยป๊อกป๊อกคลื่นคือเรื่องของนักศึกษามหาลัยเขาเหมือนกับประมาณนั้นเขาให้เพื่อนเขาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้อะไรสักอย่างใช่ไหมฮะแล้วก็

เดี๋ยวนะมาส่งให้เพื่อนที่หอแล้วเขาเหมือนกับลากตัวเองที่แบบร่างตัวเองที่แบบแหลกเหลวจากการเจออุบัติเหตุอ่ะล็อกลากกับป๊อกป๊อกคลืดขึ้นมานะฮะแล้วมาป๊อกๆๆนะที่หน้าประตูห้องอะไรประมาณเนี้ยเปิดประตูปั๊บมีก๋วยเตี๋ยวห่ออยู่เงี้ยแล้วไม่เจออะไรประมาณเนี้ยฟีลประมาณนั้นที่เขาเล่ากันมานะไม่รู้จริงหรือเปล่าเหมือนกันกับเรื่องเปรตในเรื่องเปรตนะครับที่ที่หอที่อะไรนะหอนาฬิกามอชอนะฮะเรื่องเปรตเรื่องเปรตอันนี้ก็หลอนเหมือนกันเขาบอกว่าได้ยินเสียงเปรตกลางคืนนะฮะแต่วันนี้จะหยิบเรื่องราวของคืนหนึ่งนะครับในวันเข้าพรรษามาฝากเลยกันนะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วดิจะขอซาวหลอนๆสักช่วงนึงกันอันนี้เราจะเข้าสู่หมดหลอนกันสักหน่อยนะฮะมาเข้าสู่หมดหลอนสักหน่อยกันดีกว่าในช่วงเวลานี้นะครับต้องบอกว่าทุกมหาลัยก็ต้องมีเรื่องเล่านะฮะมีเรื่องราวต่างๆที่มีการเล่าสืบต่อกันมาจากหลากหลายที่ครับคุณผู้ฟังมหาลัยเชียงใหม่ก็เช่นกันนะจ๊ะพี่เอบอกว่าจำได้จ้านะพี่หนุ่มว่าดีเจครับเรื่องนี้ปลอมมากเลยยังไม่ทันเริ่มพี่ยังไม่ทันเริ่มฮะใจเย็นๆ อย่าเพิ่งด่านะฮะนะครับตำนานขบวนแดงรู้จักตำนานขบวนแดงไหมฮะขบวนแดงมช.เป็นตำนานที่เล่าขานสืบกันมาในหมู่นักศึกษามหาลัยเชียงใหม่ครับทุกวันเข้าพรรษาเนี่ยนักศึกษาหลายคนไม่อยากอยู่หอในกันนะเนื่องจากว่าตำนานเล่าที่สืบต่อกันมาครับอันนี้เราจะอ่านตามที่เขาเขียนเลยนะนะในพันทิปนะครับในสมัยที่สาวคนนี้เธอเป็นนักศึกษาชั้นปีหนึ่งนะครับซึ่งต้องอาศัยอยู่ที่หอในไม่ได้กลับบ้านนะครับในคืนวันเข้าพรรษานะครับก็พบว่าในหอในเข้าพรรษาเงียบมากนักศึกษาหลายคนกลับบ้านกันถนนเงียบกริบนะถ้าหากว่าใครเคยเข้ามอชอนะมันจะมีต้นไม้เยอะมากแล้วหลอนมากร้อนหลอนหลอนไม่ใช่ร้อนนะหลอนมากคุณฟังฮะมันหลอนแบบมันหลอนนะอ่ะมันเป็นมหาลัยเก่าแก่คุณฟังฮะเก่าแก่มากแล้วแบบต้นไม้เยอะมากเลยนะฮะไร้ผู้คนนะฮะตำนานที่รุ่นพี่ได้มีการเล่าขานกันไว้ใช้วิจารณญาณนะครับตำนานแบบโบราณนะพี่โอลองฟังนะพี่หนุ่มลองฟังนะในสมัยที่เชียงใหม่ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศมีอนุสาวรีย์มี3กษัตริย์เนาะเมืองเชียงใหม่ปกครองด้วยเจ้าเมืองกษัตริย์ท่านหนึ่งครับลูกสาวของท่านมีสิริโฉมงดงามยิ่งนักเป็นที่เรื่องลือไปทั่วแคว้นแดนมีพระยศเป็นเจ้านางนะฮะไม่ใช่มันเรื่องมาเมียหรือเปล่านะฮะอันนี้คนละเรื่องกันนะฮะแต่เจ้านางผู้งดงามได้ตกหลุมรักกับทาสแบกเสด็จหนุ่มและด้วยอุปสรรคที่ต่างชนชั้นวรรณะนะครับทำให้เจ้าเมืองสั่งให้เจ้านางยุติความสัมพันธ์กับชู้สาวสัมพันธ์ชู้สาวระหว่างเจ้านางกับทาสหนุ่มผู้นั้นโดยได้สั่งลาเป็นครั้งสุดท้ายในตอนที่ด้านทาสหนุ่มแบกเสลี่ยงให้เจ้านางนะฮะแต่เจ้านางและทาสหนุ่มเนี่ยไม่อาจตัดใจจากกันได้อันนี้เขาเขียนเป็นพจน์ละครเลยนะฮะเจ้าเมืองจึงออกอุบายให้ทาสแบกเสลี่ยงพาเจ้านางไปประพาสที่ป่าไปเที่ยวป่าครับเมื่อถึงที่หมายแล้วเจ้าเมืองจึงได้สั่งประหารหนุ่มอันเป็นที่รักของเจ้านางโดยการตัดหัวต่อหน้าเจ้านางเจ้านางกรีดลั่นนะโอ้ละครมากนะฮะเสียใจสิ้นสตินะฮะและขาดใจตามกันไปเจ้าเมืองจึงสั่งฝังศพทั้งคู่นะฮะแล้วสั่งประหารทาสที่ติดตามมาด้วยทั้งหมดนะฮะในจุดนั้นนะฮะในมหาลัยเชียงใหม่นะฮะก่อให้เกิดตำนานขบวนแห่ไร้หัวครับหรือที่ก็เรียกกันว่าขบวนแดงในคืนวันเข้าพรรษาทุกๆปีนะฮะขบวนของเจ้านางและทาสไร้หัวจะเริ่มเดินจากอ่างแก้วมช.วนกันไปคณะมนุษยศาสตร์นะฮะเดินข้ามสะพานแดงหอห้าชายผ่านหอนาฬิกาเขาก็เขียนไปต่างๆนานามากมายนะฮะก็คือหมายถึงว่ามันมีตำนานคนตายที่นั่นนะมีเจ้าเมืองมีอะไรตายที่นั่นนะฮะเขาก็เลยแห่เพื่อที่จะเหมือนกับประมาณว่าอย่างไงอะเหมือนกับประมาณว่าให้เป็นพิธีนึกถึงนะฮะแล้วลึกถึงอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รุ่นพี่เขาเล่าต่อกันมาในสมัยนั้นนะฮะนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้หลอนอะไรนะฮะแต่เขาว่ากันว่ามันจะมีนักศึกษาวิจิตรศิลป์บางกลุ่มเนี่ยเขาแอบทำกันหมายถึงว่าเขาแอบแห่ไอ้เนี่ยเสลี่ยงในตอนกลางคืนกันโดยไม่มีใครรู้มันไม่ใช่ขบวนที่เป็นมาตรฐานของมหาลัยนะฮะเป็นขบวนที่แอบแห่กันเองฮะเหมือนที่พี่เลิฟเจอแห่เสลี่ยงที่หามเสลี่ยงที่ทางเชียงรายเชียงใหม่อ่ะดอยสะเก็ดนะฮะเขาจะแอบแห่กันเองคนที่มีความเชื่อลักษณะแบบนี้ที่เขาเล่าสืบต่อกันมานะเขาจะแอบแห่กันเองเอาเสลี่ยงหามแล้วก็เดินไปเดินมาเนี่ยซึ่งมีคนเห็นก็จะตกใจว่าเฮ้ยทำอะไรกันนี่นะเขาบอกว่ามันเป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาเออนะจริงหรือจริงหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะเดี๋ยวจะมีอีกเรื่องนึงพี่หนุ่มครับขอเปิดหนึ่งเพลงขั้นกลางอันนี้เป็นเรื่องที่นักศึกษานี่เขาเล่ามาจากเรื่องจริงเรียวๆเลยไม่เสริมแต่งได้ขึ้นไปดูจุดชมวิวนะครับที่ดอยสุเทพ
จุดชมวิวเป็นจุดชมวิวที่เขาจะขึ้นเขาไปแล้ว

จะมีจุดชมวิวเห็นในเมืองนะฮะตอนกลางคืนนะเขาเจออะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนนะครับนะงมงายจากบริสแลมนะอุ้ยเพลงเข้ากันมากเลยงมงายนะฮะดีเจนี่งมงายมากเลยนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะฮะ

เพลงจากวอลิสแลมนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่างมงายนะครับนะนี่เลือกมาให้ฟังในช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันครับตอนนี้ใกล้จะเข้าเที่ยงคืนแล้วนะครับเวลาไวจังเลยก่อนจะผ่านเที่ยงคืนของวันเข้าพรรษาไปวันนี้หลายคนทำบุญตั้งแต่เช้าเนาะทำบุญตักบาตรให้กับเหล่าบรรดาวิญญาณต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลต่างๆด้วยนะครับเนาะให้กับตัวเองนะฮะตามหลักพระพุทธศาสนานะครับเนาะคุณฟังฮะคุณฟังเชื่อเรื่องของวิญญาณเดินตามรถไหมเป็นเรื่องราวเรื่องเล่านะฮะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกแล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ที่จะฟังมาจากของพี่แจ็คนะฮะซึ่งฟังจากน้ำเสียงการเล่านี่คือดูไม่ปลอมนะฮะปกติแล้วรายการพี่แจ็คเดอะโกสเนี่ยนะฮะจะเป็นรายการที่ปลอมมากนะฮะ 99.89% นะฮะคือแต่งขึ้นนะฮะไอ้ที่เหลือ 0. เท่าไหร่อ่ะ 0.19% ใช่ไหมคือเรื่องจริงนะไอ้ที่เหลือคือปลอมหมดเลยนะฮะวิญญาณและผีนะฟังฮะถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยอย่างย้ำอีกรอบนะฮะมันจะไม่มีพล็อตเรื่องมันจะไม่มีเรื่องราวมันจะไม่มีเขาเรียกว่าการไขปริศนาตอนท้ายว่าทำไปเป็นแบบไหนอันนั้นเขาเรียกว่าพล็อตเรื่องเหมือนเราดูละครนะฮะเหมือนดูละครช่อง7ช่อง3ละครทีวีที่มันจะมีเริ่มเรื่องแบบนี้แล้วจะจบจนสุดท้ายจะเฉลยว่าทำไมเขาตายเพราะอะไรอันนั้นเนี่ยอันนั้นคือเรื่องที่มีการแต่งเอาไว้แล้วแต่เรื่องผีจริงๆเนี่ยคือเจอและเห็นแล้วก็จบเลยเห็นเจอจบจบเจอเห็นแล้วจบได้ยินได้สัมผัสจบสรุปไม่ได้ว่าคืออะไรใครก็ไม่รู้กลิ่นอะไรไงแบบไหนไม่รู้เพราะไม่มีใครสามารถรู้ได้นะครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของนักศึกษาคนหนึ่งนะครับในสมัยก่อนที่เธออยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเมื่อก่อนขอซาวหลอนก่อนนะครับคุณฟังต้องบอกคุณฟังก่อนว่าดอยสุเทพกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่คือใกล้กันมากเลยเผื่อใครอยู่ต่างจังหวัดอาจจะนึกไม่ออกนะฮะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ข้างล่างขึ้นไปนิดนึงจะเป็นสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับขึ้นปั๊บนึงมันจะเริ่มขึ้นเขาแล้วมันจะขึ้นเขาจะมีอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชาอยู่จากนั้นก็ขึ้นเขาเลยมันจะเป็นทางโค้งเบี่ยงไปเบี่ยงมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสักพักหนึ่งก็จะขึ้นไปถึงจุดชมวิวของเมืองเชียงใหม่จุดชมวิวอยู่ตรงประมาณเชิงเขาขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ก่อนขึ้นเขาลดเลี้ยวเคี้ยวโค้งต่างๆก่อนไปถึงยอดปลายที่ดอยสุเทพนะฮะมาเลยเชียงใหม่คือถือว่าเป็นจุดสุดท้ายแล้วของก่อนจะขึ้นดอยนะฮะประมาณนั้นนะนะฮะสวนสัตว์เชียงใหม่จะใกล้ๆกันนะฮะสมัยก่อนเนี่ยมาเลยเชียงใหม่สมัยก่อนเนี่ยดอยสุเทพเขาจะยังไม่มีการปิดให้ขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวนี้ประมาณสัก2ทุ่มหรือ2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มเนี่ย2ทุ่มครึ่งเนี่ยเขาก็ปิดถนนแล้วเขาจะไม่ให้คนข้างล่างขึ้นไปบนยอดเขานะฮะข้างบนดอยมีอะไรข้างบนดอยก็มีวัดนะฮะดอยสุเทพมีบ้านมงดอยปุยนะครับมีอะไรต่างๆนานามากมายสมัยนั้นนะครับนะพี่เอ็มบอกว่าเมื่อก่อนตอนปีหนึ่งนะรุ่นพี่นัดซ้อมฟุตบอลตอนตีสี่กว่าครับออกจากหอสองชายนะครับเมื่อก่อนปัจจุบันไม่มีแล้วครับเดินออกมาคนเดียวพี่เอ็มก็เจอเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเจออะไรบ้างนะฮะอ่ะไอ้เล่าให้ฟังนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนักศึกษากลุ่มนี้นะครับเมื่อก่อนเขานัดกันไปขึ้นไปเที่ยวไปดูจุดชมวิวที่บริเวณตรงกลางน้องดอยสุเทพนะครับก็ปรากฏว่าขับมอเตอร์ไซค์กันขึ้นไปด้วยความแบบวัยรุ่นเนาะก็เฟี้ยวกันหน่อยวัยรุ่นแต่เป็นผู้หญิงนะฮะไปกัน 2-3 คันก็เริ่มขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเมื่อก่อนเขาขึ้นไปได้อยู่นะฮะก็ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปชมวิวกันต่างๆนานานะแล้วก็ไปจอดอยู่ที่บริเวณจุดชมวิวนะกลางคืนก็จะมืดๆหน่อยสลัวแล้วก็จะมองเห็นในเมืองเชียงใหม่ซึ่งก็จะมีแสงไฟถนนนะฮะมีบ้านเรือนต่างๆมากมายแต่ในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ยังไม่ได้มีไฟเยอะขนาดนี้ก็ยังมืดๆอยู่หลอนๆอะไรอย่างเงี้ยฮะในจังหวะที่ขับรถไปจอดมอเตอร์ไซค์ไปจอดปั๊บเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่ามีสาวคนหนึ่งเธอเป็นคนที่อาจจะมีเซนก็ได้นะฮะเธอมองว่าเห็นเป็นอะไรร่างขาวๆเรียบๆอยู่บริเวณเขาเรียกว่าเป็นซอกเป็นมุมอย่างเงี้ยอันนี้ตรงความจริงดีเจเชื่อว่าจริงเพราะว่าดีเจเคยเจอลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นลักษณะเงาขาวๆเรียบๆอยู่ลอยๆนะฮะอยู่บริเวณบางจุดที่ห่างตาเขามองเห็นเขาเลยหันไปมองแต่ด้วยความกลัวเขาไม่ได้ทักเพื่อนนะฮะเพราะว่าเพื่อนคนอื่นไม่เห็นเลยก็เลยถ่ายพงถ่ายภาพสมัยนั้นยังเป็นไม่น่าจะเป็นยังไม่มีมือถือหรอกอาจจะเป็นกล้องทั่วไปหรือใดๆก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเขาก็ชมบรรยากาศกันนะและขากลับนะฮะอันนี้ดิเจฟังดิเจก็จำไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะฮะขากลับเขาก็วนมอเตอร์ไซค์เพื่อจะออกมาในจังหวะที่กำลังวนออกมาเลยนะฮะก็รถก็ตามกันออกมานะฮะผู้หญิงคนนี้สังเกตเห็นไปมองข้างหลังเขาไล่ฟังนะจริงไม่จริงใช้วิจารณญาณนะเขาบอกว่ามีร่างสีขาวเนี่ยเดินตามตอนแรกเดินตามปกติ
แต่นี้ด้วยการขับมอเตอร์ไซค์ลงเขาฮะมันจะต้องเป็นอะไรที่ไวใช่ไหมครับว่ามันจะลงเขาฮะนะก็จะต้องไวหน่อยแต่ปรากฏว่าเขาสามารถจะเดินตามมอเตอร์ไซค์ได้อย่างไวเหมือนก้าวปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี้ยมันไวปกติแต่เขาก็ตกใจมากเขาพยายามจะเฮ้ยขับไวขับไวแต่ก็ยังไม่กล้าบอกเพื่อนนะฮะตัวร่างสีขาวก็ยังเดินตามมาอย่างติดๆมาข้างหลังนะฮะด้วยความตกใจก็เลยลองกรี๊ดเพื่อนก็เลยตกใจนะฮะหันไปมองอีกทีนึงหายหายอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะฮะยูเจก็จำไม่ได้คร่าวๆมาเนี่ยก็เลยพากันบึ่งรถลงมาว่าเฮ้ยเห็นอะไรเห็นอะไรเงี้ยฮะว่าเดี๋ยวลองลงมาข้างล่างก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามาเจออะไรเงี้ยฮะเขาก็หลอนกันเลยฮะกลับมาถึงหอพักก็เล่าให้กันฟังว่าเฮ้ยมันแบบนี้นะแบบนี้นะนะฮะมีคนอื่นเห็นหรือเปล่านะฮะมีคนอื่นเห็นไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่าไม่มีใครเห็นมีแต่เห็นเพิ่นเห็นเพียงคนเดียวนะครับนะฮะเป็นลักษณะของร่างสีขาวๆโปร่งๆหน่อยลอยตามลอยตามหรือว่าเดินตามเลยประมาณนั้นนะฮะซึ่งในเรื่องนี้ต้องบอกคุณฟังเลยนะฮะว่าเอาอย่างพูดตรงๆนะฮะรายการล่าท้าผีหรือว่ารายการต่างๆที่ไปถ่ายทำตามสุสานหรือสถานที่ร้างต่างๆเนี่ยคือเคยเจอลักษณะแบบเดียวกันวิญญาณจะมีร่างสีขาวๆโปร่งๆมีเรื่องนึงที่เพื่อนรุ่นน้องดีเจเล่าให้ฟังว่ามีครั้งหนึ่งนะฮะที่อำเภอทางโซนสายใต้ของเชียงใหม่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะฟังฮะเขาจะมีเขาเรียกว่าสุสานของศาลเจ้าที่อะฮะเขาจะไปทิ้งไว้นะครับเยอะมากในอำเภอสายใต้นะฮะมันจะมีดอยหนึ่งเขาถ้าขับรถไปเรื่อยๆนะฮะถนนมันจะผ่านตรงนี้แล้วมันจะมีพวกสุสานอะไรต่างๆสุสานตัวของศาลเจ้าที่เขาจะวางไว้ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งนะเขาขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะฮะเขาเจอลักษณะเหมือนกันกับสาวคนนี้ที่มช.ก็คือเป็นร่างสีขาวๆเนี่ยกำลังเดินตัดผ่านถนนนะฮะเดินแบบลอยๆนะเดินตัดถนนเขาตกใจมากเลยตกใจมากนั่นคือครั้งแรกนะฮะแล้วเคยเจออีกครั้งนึงที่เดิมลักษณะเดียวกันไม่จำเป็นจะต้องวันพระวันโกนวันศีลวันพระใดๆนะฮะวันธรรมดาเลยแต่ขอให้เป็นช่วงที่เงียบๆดึกๆนะฮะเขาจะปรากฏให้เห็นนะครับก็ตรงตามรายการผีต่างๆที่เขาไปถ่ายทำตามสถานที่ร้างต่างๆก็มักจะปรากฏวิญญาณลักษณะสีขาวนะเขาว่ากันว่าถ้าเป็นวิญญาณสีขาวเนี่ยคือวิญญาณที่ยังมีบุญนะนะครับแต่ถ้าเป็นร่างสีดำนั่นคือพวกสัมภเวสีซึ่งส่วนมาก 90% จะเจอร่างสีดำกันสัมภเวสีผีที่ไม่ได้ผุดได้เกิดที่ยังรอวันไปเกิดนะฮะก็จะเป็นร่างสีดำอันนี้ดีเจก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่นะฮะแต่ว่าโดยมากเนี่ยจะเจอสีดำซะส่วนใหญ่ขาวๆนี่ส่วนมากจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่สีขาวจะเป็นโปร่งๆเลยลอยๆพลิ้วๆเหมือนเราใส่ชุดสีขาวแล้วก็เราเดินเนี่ยฟิลนั้นนะฮะอันนี้มีจริงนะฮะถ้าคุณฟังเชื่อนะถ้าไม่เชื่อก็แล้วไปนะฮะก็เป็นประสบการณ์ของนักศึกษาสาวที่เขานำมาเล่าในรายการของพี่แจ็คนะฮะซึ่งก็ถือว่าหลอนนี่แหละถ้าเจอแบบนี้จริงก็นะเดินตามอ่ะเห็นไหมเรื่องผีจริงมีแค่นี้นะฮะแค่เห็นและสรุปไม่ได้มันจะไม่มีมาแลบลิ้นปลิ้นตาวิ่งตามนะคล่อมรถไม่มีฮะอันนั้นคือเกินมนุษย์มนาเกินวิญญาณเขาก็กลัวคนเหมือนกันแต่ที่เขาวิ่งตามเขาอาจจะอยากได้บุญหรือเปล่าอยากได้บุญไหมอยากจะให้ช่วยไหมต่างๆนะฮะแล้วคุณฟังล่ะฮะเคยเจอเรื่องหลอนลักษณะแบบนี้หรือไม่ลองเอามาเล่าให้เราได้ฟังกันสักหน่อยดีกว่าประสบการณ์คนขนลุกนะครับที่นำมาฝากกันด้วยในค่ำคืนนี้นะครับหวังว่าจะถูกใจกันสั้นๆแค่นี้เรื่องผีมีอะไรมากนะคนเราบางทีเนาะสิ่งที่คาดไม่ถึงสิ่งที่ไม่เข้าใจสิ่งที่ไม่เห็นใช่ว่าเขาจะไม่มีนะครับหรือสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่ไม่เห็นมันอาจจะไม่มีจริงหรืออาจจะมีจริงก็เป็นได้ใครจะไปรู้นะเรื่องพวกนี้เนาะพี่เอ็มบอกว่าดีเจครับสมัยก่อนตอนที่เรียนมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยครับเมื่อสมัยนั้นนะฮะรุ่นพี่นัดซ้อมฟุตบอลกันตอน4:00ออกจากหอ2ชายเมื่อก่อนปัจจุบันไม่มีแล้วนะฮะปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะฮะเดินออกมาคนเดียวครับเจออะไรแปลกๆด้วยนะฮะคิดว่าเจอวิญญาณเมื่อก่อนในมช.มันมืดมากเลยเห็นคล้ายคนคล้ายหมอกดำๆพุ่งหายไปต่อหน้าต่อตาครับต้องขยี้ตาอีกลูกอีกครั้งนึงนะคนลุกทีเดียวรีบวิ่งไปหน้ามช.จำได้จนถึงทุกวันนี้เห็นไหมวิญญาณเขาอาจจะอยากจะได้มาส่วนบุญต่างๆก็เป็นได้เหมือนกันนะฮะนะครับอีกแบบนึงคือที่เห็นบ่อยๆคือจะเป็นหมอกขาวหรือหมอกดำหมอกขาวจะเห็นเยอะนะหมอกสีขาวก็มีเหมือนกันนะเรื่องพวกนี้นี่เป็นเรื่องที่เหนือจินตนาการนะฮะถ้าคุณเชื่อนะถ้าไม่เชื่อก็แล้วไปใช้วิจารณญาณในการรับฟังที่บอกไปนะครับว่าเรื่องพวกนี้ถ้าใครที่มีเซนส์หรือใครที่มีบุญมันจะมีออร่าของความเป็นบุญ
ที่วิญญาณเขาจะเข้าหาเพื่อขอส่วนบุญนะครับส่วนใครที่ไม่เชื่อไม่มีออร่าเหมือนหมาเหมือนแมวฮะใครที่เกลียดหมาเกลียดแมวหมาแมวเห็นมันก็วิ่งหนีแต่ใครรักหมารักแมวปั๊บมันมาเลยพอเราเดินปั๊บมันวิ่งมาเลยเพราะมันรู้ว่าเฮ้ยคนนี้มันรักหมารักแมวมันจะมีออร่ามีกลิ่นอะไรบางอย่างวิญญาณก็เหมือนกันถ้าเขารู้ว่าคนไหนมีบุญที่เป็นคนที่มีจิตเมตตาให้เขาอ่ะเขาจะเข้าหาจะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะฮะหรือว่าทำเสียงให้เห็นให้รู้หรือว่าแวบแวบดำดำขาวขาวให้เห็นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยพี่สนว่าดีเจครับไม่เจอเธอคงไม่รู้ไม่เจอเธอคงไม่รู้แหมถือว่าเป็นเรื่องราวประสบการณ์ที่นำมาเล่าให้ฟังแล้วกันในช่วงวงนี้นะครับวันนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาทันทีเลยอะเจอกับตัวถึงรู้ครับของซาร่านุสราผงประเสริฐนะครับนะคุณกระป๋องบอกว่าไม่เชื่อคืนนี้ขอให้เจอขอให้ใครเจอขอให้คนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเจอนะฮะเดินยังไงให้หมาเห่านะฮะกินหมาเป็นไงคาราเบลตาคาราเบลนี่คนหนึ่งกันนะฮะชอบกินหมาไปไหนหมาเห่านะฮะพี่นกแก้วขอตัวนอนก่อนนะจ๊ะอาราตีสวัสดิ์

ือเพลงของซาร่านะครับเจอกับตัวถึงรู้นะครับวันนี้พี่นราธิปบอกว่าแอบฟังดีเจอยู่นะครับฟังจากสปันครับบ้านปันสุขเหรอฮะที่ไหนพี่ลาวเหรอฮะอ๋อทางเมืองน่านหรือเปล่าบ้านปันสุขเหรอฮะอ๋อวันนี้ไปเที่ยวไกลนะแอบฟังดีเจอยู่นะฮะโอ้โหทักทายพี่นราธิปล่างทองนะฮะวันนี้ไปกับใครบ้างเอ่ยทีมงานสายเสมอไปไหมครับอำเภออยู่ที่จังหวัดน่านนะฮะไปไกลมากพี่เลิฟอยู่ที่จังเมืองน่านเลยทีเดียวนะฮะไปเที่ยวบ้านอะไรนะบ้านอะไรนะบ้านสปันเหรอฮะติดกับไซยบุรีเลยนะข้ามฝั่งไปก็จะเป็นประเทศลาวแล้วนะครับเป็นไงบ้างอากาศดีไหมฮะพี่นราธิปอยู่ข้างๆลาวนะจ๊ะบรรยากาศดีดีนะเนี่ยเขาทำเป็นโฮมสเตย์ที่พักหรือเปล่าบ้านปันสุขนะฮะบ้านปันสุขนะฮะมันจะทำเป็นโฮมสเตย์ที่พักสวยๆนะครับนะนี่พี่นราธิปร่างทองส่งภาพมากำลังนั่งอยู่บนรถเรียกว่ารถอะไรอย่างรถเอทีวีเหรอพี่คนก็นะในแบบนะใส่แว่นดำระวังมืดฝนนะพี่นั่งดีๆระวังตากหงายตกลงมานะฮะนั่งอยู่บนรถวิบาก1คันนะฮะน่าจะไปเที่ยวกันกับครอบครัวนะจ๊ะอาจจะเจอฝนนิดนึงเนาะนี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับนะนี่บรรยากาศดีๆนะฟังเสียงได้ยินไหมนี่เป็นรถเขาเรียกว่ารถรถ ATV เหรอฮะที่เขาขับขึ้นเขามันจะเป็นเหมือนกับจุดประมาณว่ารถวิบากเลยนะฮะไปชมวิวทิวเขาธรรมชาตินะฮะอันนี้พี่นราธิปก็ส่งภาพมาให้ดูแล้วก็พักที่โฮมสเตย์นะเขาเรียกว่ารถบักกี้เหรอฮะอ๋อรถบักกี้นะครับบีเจสวยๆเนี่ย3คันจอดเรียงกันอยู่นะฮะไปกี่วันพี่ธราทิพย์ฮะกลับวันไหนจ๊ะนี่ครับ FC รายการประจำนะแอบฟังอยู่นะครับนะบีกะลูบอกว่าดีเจขาข้าเจ้ากลัวไม่กล้าฟังเรื่องผีค่ะอย่าบีกะลูบอกไว้นะผีจะจบแล้วนะฮะรถบักกี้นะฮะรถบักกี้นะฮะเมื่อกี้มีพี่ทนายหนุ่มบอกว่าขอเพิ่มอีกเรื่องดีเจวินเมื่อกี้เล่าเรื่องผีเรื่องหลอนนะฮะทนายหนุ่มบอกว่าเคยเจอเรื่องนึงหลอนๆนะฮะพี่หนุ่มเนี่ยเขาเลี้ยงกุมารทอง2องค์นะทนายหนุ่มนะฮะแล้วก็มีครั้งหนึ่งเนี่ยฮะเมื่อก่อนเนี่ยไปกรุงเทพกลับมาตอนดึกนะครับน่าจะประมาณตีหนึ่งตีสองละมั้งเส้นทางจากตัวเมืองลำพูนจะกลับไปป่าซางสมัยนั้นนะฮะมันมืดมากเมื่อก่อนอยู่ป่าซางนะสมัยก่อนนะครับรถที่ตามขับตามหลังมาบีบแต่ตลอดปิ้มปิ้มปิ้มตลอดเลยแล้วเราก็ตกใจเฮ้ยเราก็ส่องกระจกหลังก็ไม่มีอะไรนะกระบะหลังก็ไม่มีอะไรนะฮะเขาบีบแต่ตลอดทางได้หนึ่งถึงสองโลทีเดียวบีบแต่ตลอดทางเลยนะฮะไม่เราก็ไม่จอดนะเพราะดูจากรถก็ไม่มีอะไรไงฮะคิดว่ารถตามมาคงเห็นอะไรบางอย่างพี่หนุ่มบอกว่าคิดว่ารถที่ตามมาอาจจะเห็นเด็กเล่นบนกระบะรถก็ได้อาจจะเป็นกุมารทองอะไรประมาณนั้นนะฮะบนหลังรถของเขานะฮะเพราะเขาบีบแต่ผิดปกติฮะเพราะว่าเวลารถบีบแต่มันจะต้องเห็นอะไรสักอย่างเนาะเห็นอะไรตกรถยางแบนอะไรต่างๆมันต้องมีเหตุการณ์ใช่ไหมฮะแล้วก็ทำไมไม่จอดให้เขาสักนิดล่ะจอดคุยเออเห็นอะไรครับนี่สิลำคาญทนายหนุ่มนะมันจะบอกว่ารถคันหน้านี่มันก็บ้าบอแล้วบีบแต่ตลอดทางไม่ยอมจอดนะฮะตาหนุ่มทนายหนุ่มจอดให้เขาบอกให้เขาหน่อยว่าโอ้คงเป็นกุมารทองอย่างนี้สินะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์จริงๆเรื่องกุมารทองนี่หลายๆคนเคยเห็นนะบางคนได้ยินเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งก็มีเหมือนกันมีรายการผีรายการถ่ายทำยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะฮะเขาไปถ่ายทำในเขาเรียกเป็นสถานที่ร้างเป็นเหมือนสถานปฏิบัติธรรมร้างฮะคุณฟังเชื่อไหมอันนี้ไม่เชื่อต้องเชื่อนะฮะมีเสียงเด็กเข้ามาในกล้องเลยมีเสียงเด็กพูดนี่สักอย่างเนี่ยดังเข้ามาในกล้องเลยเขาบอกว่าทุกคนไม่มีใครนะเขาก็แผ่นกล้องนะฮะเปิดไฟฉายเลยส่องกล้องหมุนรอบตัวเลยทุกคนฟังดีๆนะฮะตั้งใจฟังของเงียบนะฮะมีเสียงเด็กหัวเราะกิ๊กก๊อกนะฮะดังเข้ามาในกล้องเลยทันที่ในนั้นน้ำมืดแล้วก็ไม่มีใครสักคนเลยและการที่จะเอาเด็กน้อยมาหัวล้อในกล้องมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะถ้าสมมติว่าจ้างหน้าหมามาเด็กมันจะต้องงอแงใช่ไหมฮะคือเสียงเด็กเลยเสียงเด็กดังขึ้นมาในกล้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกุมารทองเนี่ยดีเจว่าเชื่อว่าเขามีจริงนะฮะแต่เขาอยู่ในจุดของเขาเขาก็เป็นเด็กอะวิญญาณเด็กนะครับนะฮะนะครับพี่นราธิปบอกว่าอยู่ที่นี่3คืนครับ3คืนนะฮะปีนี้น่านแตกครับคนเยอะมากคนประมาณ 5,000 ล้านคนนะฮะคนไปแอวกันเยอะเนาะเรื่องนี้ต้องเล่านะฮะนายหนุ่มบอกเอาไว้เอามาไลฟ์ฟังว่าเป็นประสบการณ์จากตัวเองเลยแทนที่จะเจอที่ประสบพบเจอมานะครับนะเอาล่ะนะฮะแล้วท่านหนุ่มก็ย้ายจากลำพูนเข้ามาอยู่เชียงใหม่นะครับเนาะเมื่อกี้มีนักร้องซ่อนแอบหนึ่งคนหรือเปล่าดีเจขอฟังแป๊บนึงนะฮะขอเช็คแป๊บนึงนะนะฮะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงท้ายรายการนะครับเนาะอ
างี้ดีกว่างั้นเดี๋ยวเราจบเรื่องหลอนแล้วเราเข้าสู่นักร้องซ่อนแอบแล้วกัน1คนแล้วมาปิดท้ายรายการเลยกันละกันนะจ๊ะนะครับซินดี้บอกว่าเพื่อนเคยเลี้ยงนะครับและพ่อมันด่าเอากุมารทองให้ใครก็ไม่เอามันเลยเอาไปไว้บ้านบนยุ้งข้าวมันบอกว่าวิ่งทั้งคืนทีเดียวจริงเหรอฮะก็คงมีแหละคงมีจริงแหละเขาก็เป็นวิญญาณเขาว่ะเออนะฮะอ่ะมางั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราเข้าช่วงนักร้องซ่อนแอบเลยก็แล้วกันนะจ๊ะ1เพลงครับจากสาวคนนี้ครับเดี๋ยวพี่พิเศษครับพิเศษรอฟังสาวบีการูร้องเพลงนะจ๊ะขอ1เพลงเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการเลยนี่ค่ำคืนนี้นะครับวันนี้จะร้องเพลงที่มีชื่อว่าเพลงรักจากสาวแม่ริมนะฮะแม่ริมเชียงใหม่นะฮะเธอจะร้องเพลงที่มีชื่อว่าเพลงรัก1เพลงกับนักร้องซ่อนแอบในค่ำคืนนี้ถ้าพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วได้ไปฟังเสียงของเธอพร้อมๆกันนะฮะมาเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนักร้องจากทางบ้านนะครับ

0: ปรบมือกับสาวบีการูสาวแม่ริมกันแล้วกันวันนี้ร้องเพลงเข้ามาโอ้โหเสียงละมุนมาเลยปรบมือจ้านะฮะสาวแม่ริมนะฮะสาวไบโพล่าแม่ริมนะฮะฝากร้องมานะฮะพี่เสกบอกว่าเสียงเพราะมากบีการูเสียงเพราะเหลือเกินมีกระดูในเวลาโทรศัพท์นั่นหมายจะเป็นไบโพล่าเนี่ยจะกระตกกระตากหน่อยแต่เวลาร้องเพลงจะเป็นอีกคนหนึ่งฮะเป็นคนสองร่างในคนเดียวนะฮะร่างผีบ้ากับร่างโปรตีนในคนเดียวนะฮะเอาผมไปกับมีกระดูนะจ๊ะสำหรับเพลงนี้ครับเพลงรักครับชื่อเพลงว่าเพลงรักนะฮะเพลงรักที่ไม่มีคำว่ารักคุณฟังครับช่วงนี้เมื่อกี้เราเล่าเรื่องผีกันเนาะเอาเรื่องหลอนกันนะฮะพี่หนุ่มบอกว่าดีใจครับขอฝากอีกหนึ่งเรื่องได้ไหมก่อนจบรายการเที่ยงคืนครึ่งตอนนี้พี่หนุ่มว่าดีใจครับตอนพี่หนุ่มเนี่ยเขาเลี้ยงกุมารทองคนทำมาค้าขายหรือว่าคนที่ทำธุรกิจหรือว่าต่างๆเขาจะเลี้ยงกุมารทองเนาะเนี่ยพี่หนุ่มว่าตอนสมัยที่ย้ายมาอยู่บ้านที่เชียงใหม่เมื่อก่อนอยู่ป่าซางลำพูนนะฮะย้ายมาอยู่ในเชียงใหม่เมื่อก่อนเนี่ยนะฮะเลี้ยงกุมารทองแล้วเอากุมารทองวางไว้กับพื้นเพราะว่าบ้านยังไม่ได้จัดนะฮะเอากุมารทองวางไว้กับพื้นบ้านยังไม่ได้จัดนะยังรกลุงลังอยู่นะฮะปรากฏว่าลูกสาวตัวเองลูกสาวแล้วปรากฏว่าลูกชายไม่ใช่มีลูกสาวเนาะลูกชายนะฮะลูกสาวพี่มีลูกสาวด้วยเหรอกุมารทองบอกลูกนะฮะว่าไม่อยากอยู่บนพื้นนะลูกก็บอกว่าป้าป้าเนี่ยพี่ไม่อยากอยู่บนพื้นบอกเนี่ยป้าป้าพี่ไม่อยากอยู่บนพื้นว่ะชายหนุ่มก็ตกใจว่าเฮ้ยใครมาบอกพี่ไม่อยากอยู่บนพื้นก็เลยเอากุมารทองจัดไปวางไว้ใส่พานไว้ข้างบนรีบเอาไปวางไว้บนโต๊ะเลยทีเดียวนะฮะทุกวันนี้เด็กๆจะเรียกพี่กินข้าวด้วยทุกมื้อทุกวันนี้เด็กๆที่บ้านพี่หนุ่มนั้นพี่หนุ่มมันมีลูก3คนนะฮะจะเรียกกินข้าวปกติมากินข้าวด้วยกันอะไรประมาณนี้ด้วยเขาจะมากินข้าวด้วยนะห้ามเรียกกินของดิบจะกินแต่กินข้าวกินอาหารกินอาหารสุกทั่วไปใช่ไหมฮะเนี่ยมีลูกสาวด้วยเหรอจริงเหรอ4คนเหรอพี่ดีใจเข้าใจว่าเป็นลูกชายหมดนะทั้ง3คนนะพี่มีลูกกี่คน4หรือ3คนนะฮะอ๋อมีลูกสาว1นะรวมเป็น4ใช่มั้ยฮะอ๋อโอเคนะฮะโอ้ลูกทั้ง4คนเลยเหรอฮะ4ใช่มั้ยไม่ใช่3ใช่มั้ยฮะนะก็มีลูกสาว1คนนะฮะอ๋อโอเค3คนลูกชาย2ลูกสาว1อ๋อวันนั้นดีเจดูผิดใช่มั้ยฮะเป็นลูกสาว1คนใช่มั้ยฮะแล้วเข้าใจว่าเป็นผู้ชายหมดนะฮะเป็นลูก3คนเป็นลูกชาย2คนนะฮะมีกุมารทองมาบอกลูกสาวว่าป้าป้าพี่เขาไม่อยากจะอยู่ที่พื้นก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่พี่หนุ่มเขาเคยเจอแล้วเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์โขนลุกนั่นเองครับมีหนึ่งสายเข้ามาท้ายรายการเดี๋ยวปิดท้ายพี่คนนี้ดีกว่ามาซะดึกทีเดียวนะฮะพี่เลิฟว่าไงพี่เลิฟบอกว่าดีเจอครับนี่ไงมีกุมารทองเหมือนกันกุมารทองเทพอะไรอย่างพี่เลิฟเทพประสิทธิ์เหรอฮะอันนี้รับสายนี้ก่อนรับสายพี่ใหม่ก่อนนะฮะสวัสดีขอรับ
1: ฮัลโหลครับ
0: เพิ่งตื่นแล้วขอรับ
1: ครับผม
0: เป็นไงวันนี้น้องของรถไม่มามาสักดึกทีเดียวเมื่อกี้เราได้ฟังเรื่องผีไหมไม่ทัน
1: ไม่ได้ฟังเลย
0: วันนี้ไม่ทำงานเหรอฮะ
1: วันนี้วันหยุดคร
0: ับวันนี้วันหยุดเนาะนะฮะโอเค
1: พรุ่งนี้เข้าเช้าน
0: ะฮะ
1: น้องง่วงไม่มาเลยเหรอ
0: ไม่มาวันนี้น่าจะแอบฟังเฉยๆครับไม่มีบอลอะไรใช่ไหมช่วงนี
1: ้ไม่มีอะไรครับผม
0: เดี๋ยวจะเปิดเพลงปิดท้ายหนึ่งเพลงเอาเพลงอะไรฮะ
1: เอาเพลงนี้ดีกว่า
0: เพลงอะไร
1: อยากให้รู้ว่ายังรักกัน
0: ของพี่เสกนะ
1: ใช่ครับผม
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกัน
1: ฝากไปทางน้องของรถนะครับถ้าฟังอยู
0: ่แต่ปกติกลางคืนเที่ยงคืนไปนางจะหลับนะไม่รู้เหมือนกันนะก็ฝากไปก็แล้วกัน
1: คนอะไรชอบนอนตอนเที่ยงคืนนะ
0: คนตรงเวลาพี่
1: เขามีเวลานอนแค่นี้แหละ
0: ใช่มีเวลานอนแค่นี
1: ้เขาก็เตือนมาดูบอลแหละ
0: เนาะช่วงเวลาเนาะสรุปแล้วที่ส่งมานี่คือถูกแล้วใช่ไหมที่วัด
1: เมื
0: อง
1: เด็ก
0: วัดอะไรเมืองเมืองเดชแล้วใครได้ที่1นะฮะ
1: เมืองเดชครับ
0: เมืองเดชอุดมได้ที่1นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วรองลงมาก็เป็นอะไรนะลืมไปแล้ว
1: พระธาตุหนองบัวครับ
0: ก็ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเนาะไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันนะเขาได้ตังค์เท่าไหร่นะ
1: ไม่รู้เหมือนกันครับผม
0: แต่ว่าคาดว่าคงไม่คุ้มทุนแหละเพราะว่าเขาลงทุนมหาศาล
1: นะไม่คุ้มหรอกครับได้ประมาณหลักแสนเนี่ยครับ
0: แต่คงเกินหลายแสนนะฮะที่กันได้กระทำกันเลยเนาะนะ
1: ครับผม
0: อ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับฝากอะไรไหม
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับพี่ใหม
1: ่ครับ
0: สวัสดีครับอ่ะก็ พี่หนุ่มพี่เลิฟบอกว่าดีเจครับมีกุมารทองเทพประสิทธิ์อยู่หนึ่งองค์นะฮะไม่รู้มีเทพสถิตไหมเอ่ยซื้อมาจากร้านขายสังกัมพันธ์ด้วยนะสมัยก่อนไม่รู้ซื้อมาปลุกเสกเองตลกแล้วพี่เลิฟไม่น่าจะมีใครอยู่ข้างในแล้วนะฮะบอกพี่เลิฟกุมารทองอาจารย์เสน่ห์วัดเชียงขางครับดีเจวัดเชียงขางครับไม่เอาอ่ะดีเจกลัวจริงนะกลัวจริงๆนะเป็นคนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังสายมูลใดทั้งสิ้นเพราะกลัวไม่เรียนดีเจวินเป็นคนที่ไม่มีอะไรสักอย่างเลยคือชอบพูดเรื่องผีชอบเล่าเรื่องผีแต่ไม่มีอะไรเลยถ้าคุณฟังมาดูที่ห้องจัดรายการดีเจไม่มีอะไรบูชาเหมือนพี่เลิฟนะพี่เลิฟได้ไปถึงร้านเลยคนถามว่าไอ้อันนี้ร้านขายพระหรือว่าร้านปักเสื้อครับเนี่ยนะฮะดีเจวินนี่มีแต่สายไฟเต็มห้องนะฮะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เต็มห้องนะฮะเป็นคนที่ไม่มีกุมารทองไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ไม่เชื่อนะเชื่อว่ามีแต่ว่าไม่ขอเข้าหานะเพราะว่าถ้าเข้าหาปั๊บมันจะไม่จบนะฮะมันจะต่อนะฮะเนี่ยสมัยเปิดร้านขายเสื้อเห็นว่าเขาในร้านต้องมีกันไม่รู้ทำไมก็เลยไปซื้อกุมารทองมาวางไว้เฉยๆอ๋ออย่างมากก็วางแมวกวักเอาไว้อะแมวกวักเอาไว้เออ

งั้นมีใครจะคุยอะไรไหมไหมขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการนะครับให้รู้ว่ายังรักกันครับของเสกโลโซชวนคุยเรื่องหลอนกันยามดึกๆแบบนี้จะได้เพลิดเพลินกันนะฮะนะฮะน่าสนดีเนาะ

งนี้ชื่อว่าให้รู้ว่ายังรักกันครับงานจากพี่เสกโลโซนะจ๊ะนะเมื่อกี้เราคุยเรื่องราวของกุมารทองไปเนาะเมื่อกี้มีพี่เสกโทรศัพท์มาหลังไมค์พี่เสกร้อนนะบอกดีเจครับคุณฟังครับดีเจเพิ่งทราบเหมือนกันพี่เสกร้อนก็บอกว่าผมนะพี่เสกนะมีกุมารทองเป็นร้อยองค์ร้อยตัวทีเดียวคุณฟังฮะโอ้โหเยอะมากเลยพี่เสกพี่เสกบอกดีเจครับที่ไหนดีพี่เสกเขาจะตามไปเอาหมดเลยไปปลุกเสกหมดเลยเคยปลุกเสกกุมารทองราคาแพงสุดใน 5,000 บาททีเดียวนะฮะพี่เสกบอกว่าเคยมีคนมาเที่ยวหาและเจอบ่อยๆเหมือนกันนะฮะมีเดินแว๊บๆแว๊บๆอะไรก็เห็นเหมือนกันหรือว่าเวลาเราเดินไปต่างๆเนี่ยหรือเดินออกมาจากลูกเนี่ยเขาก็จะเดินไปดูแลให้เหมือนกับเขาเป็นคนคอยดูแลในบ้านให้อ่ะในบ้านที่อยู่อาศัยหรือว่าในร้านค้าต่างๆให้พี่เสกบอกไว้นะฮะและสำคัญคือใครที่จะเลี้ยงกุมารทองนะคุณต้องมีดีด้วยพี่หนุ่มมีดีหมายถึงว่าคุณจะต้องทำบุญปฏิบัติธรรมถือศีลใส่บาตรทำบุญอธิษฐานจิตต่างๆเพราะว่าการที่เราจะเลี้ยงผีถึงว่าจะเป็นผีเด็กก็ตามแต่ไว้ในตัวเองนะฮะเราจะต้องมีดีและข่มเขาได้แล้วก็มีดีมีของในตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยไม่เคยปฏิบัติถือศีลกินเหล้าสำเร็จเทเมาเราก็ไม่สามารถข่มเขาได้แล้วก็วิญญาณเหล่านี้เขาก็ไม่อยู่ด้วยเหมือนกันนะพระก็เหมือนกันนะพระก็เหมือนกันพระที่เราปลุกที่เราห้อยคอหรือว่าที่เราเอาไว้ที่ห้องนะฮะถ้าเรารู้จักการกราบไหว้บูชาการเชื่ออะไรในพวกนี้นะฮะหรือว่าการเข้าหาการปฏิบัติดีองค์พระต่างๆหรือว่าเหล่านั้นนะฮะท่านก็จะอยู่กับเราแต่ถ้าเราไม่สนใจปล่อยทิ้งปล่อยขว้างเอาวางทิ้งไว้นะฮะโยนทิ้งขว้างเขาก็ไม่อยู่เหมือนกันไอ้เรื่องจริงนะฮะเขาไม่อยู่เหมือนกันนะพระก็เหมือนกันนะฮะสายขาวสายดำทุกอย่างฮะเขาจะอยู่ก็เมื่อเราดูแลเขาเหมือนหมาเหมือนแมวฮะถ้าเราไม่ให้กับดีเจก็จะเปรียบผีพวกนี้เหมือนหมาเหมือนแมวตลอดเวลานะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าหมาแมวถ้าเราไม่เลี้ยงเขาก็ไปเหมือนแมวฮะไม่ให้ข้าวให้น้ำมันก็ไปใช่ไหมฮะมันอาจจะมาเป็นช่วงๆแต่ถ้าเขาดูแลดีนะฮะกุมารทองหลวงพ่อเต๋วัดสามงามหรือเปล่าครับดีเจอันนี้พี่เอ็มบอกไว้นะฮะที่พี่เอ็มบันวัสที่พี่เสกบอกไว้นะฮะพระผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมคุณเสกมีไหมครับคุณเสกร่อนนะฮะเห็นว่ามีเยอะเลยถามเฉยๆนะฮะเออพี่เอ็มพี่อะไรนะพี่เสกครับมีกุมารทองหลวงปอหลวงพ่อเต๋เนาะวัดสามงามหรือเปล่าครับพระผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมมีไหมฮะอันนี้พี่เอ็มเขาฝากมานะฮะฝากถามมานะฮะพี่หนุ่มว่าอันนี้เรื่องจริงดีเจของจริงถ้าไม่เจอกับตัวเองจะไม่รู้เลยนะฮะพี่เอ็มรันวาสีว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะมีทุกอย่างเลยฮะกุมารทองน้ำมันพระยังมีเลยนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมีแต่พระอย่างเดียวนะฮะพระอย่างเดียวก็พอแล้วสายขาวพอนะฮะสายดาร์กไม่เอากลัวหลอนมันนอนอยู่มันยืนอยู่ปลายเตียงทำไงนะไม่เอานะฮะแต่เชื่อว่าเขามีจริงของพวกนี้เขามีจริงนะฮะแต่ว่าอยู่ที่การดูแลของเราว่าเราจะดูแลเขาดีมากน้อยเพียงใดนะฮะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะฮะนะครับเอาละแม่ก็จบกันเรื่องนี้กันละกันเนาะนะฮะคาราเบลบอกว่าซื้อของเล่นกับเสื้อผ้าเต็มเลยนะฮะเขามาขออยู่ด้วยนะกุมารทองก็เลยเลี้ยงจริงเหรอนะฮะสายหลวงปู่เต้วัดสามงามล่ะหลวงปู่เต้จะเต้นเต้นะฮะหลวงปู่เต้วัดสามงามครับบอกพี่เลิฟกุมารทองอาจารย์เสน่ห์วัดเชียงขางสายหลวงปู่เต้วัดสามงามครับนะฮะว่ากันไปแล้วกันนะถือว่าเป็นความเชื่อเนาะนะฮะอ่ะจบเรื่องนี้นะฮะก่อนจะจบเรื่องนี้มีวันก่อนพี่ใหม่เอ๊ะพี่ใหม่หรือเปล่าพี่ใหม่โทรศัพท์มาคุยกับดีเจอะที่ว่าเคยขับรถแล้วก็เจออุบัติเหตุนะฮะที่มีคนมาเคาะกระจกอะคุณฟังเชื่อไหมว่าบางครั้งบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็มาเตือนได้เหมือนกันเคยดีเจเคยฟังเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยเขาบอกว่าเคยขับรถยนต์นะฮะแล้วก็หลับในตอนที่เหมือนกับมันจะชนใส่คันหน้าเลยนะฮะมันมีคนมาหยิกตรงขาแล้วหยิกจิ๊บนะฮะแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นเฮ้ยรถจะชนเขารีบเบรกนะฮะแล้วหักลงข้างทางเพราะว่าโอ้ถ้าเหยียบแล้วชนข้างหน้านั่นคือตายแน่ๆนะคือขับรถอยู่นะฮะแล้วก็มีคนนะเหมือนมาเอานิ้วหรือเอาเข็มฮะมาจิ้มตรงขาจี๊ดนะฮะเขาสะดุ้งตื่นเลยจนกระทั่งเขาสะดุ้งตื่นก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าใครมาทำซึ่งในรถอยู่คนเดียวนะฮะแล้วก็เมื่อวานมันก่อนใช่ไหมที่พี่ใหม่โทรศัพท์มาใช่ไหมว่าใครพี่ใหม่หรือใครนะฮะที่ขับรถอยู่ฮะแล้วจะอยู่ดีๆก็แบบจะชนรถจะชนนะฮะแล้วอยู่ดีมีคนเคาะกระจกหลับในฮะเคาะปังปังปังปังปังปังแรงมากเลยแล้วก็สะดุ้งตื่นมีคนมาเคาะกระจกนะฮะแล้วก็โอ้โหรถจะชนก็เลยรีบเบรกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะบางทีเรื่องพวกนี้เนาะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราเก็บไว้กับตัวบางทีเขาก็คุ้มครองได้เหมือนกันนะถ้าเราเชื่อแต่ถ้าเราไม่เชื่อก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญมีอะไรบันโดนเสกกระจกมีอะไรมาทำให้เราสะดุ้งตื่นอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันมองในสองมุมนะฮะพี่ละวันดีเจครับฝากบอกด้วยตอนนี้ไม่ได้บูชาอะไรแล้วครับดีเจกลัวลูกค้าจะเยอะเกินกลัวลูกค้าจะเน้นร้านแหละโอ้ตายแล้วนะฮะ
เรียกว่าขอเป็นสายพระก็พอแล้วครับสายอื่นขอไม่เอาละนะฮะขออยู่กับพระก็เพียงพอแล้วอาสาทุนะจ๊ะนะฮะเอาละขอให้มีความสุขกันคืนนี้ก็แล้วกันดีเจร่ำรารายการเลยก็แล้วกันนะจ๊ะเที่ยงคืนครึ่งพอดีนะวันนี้คุยเรื่องหลอนกันยาวทีเดียวเนาะนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะฮะอันนี้ไม่ต้องมูครับเบอร์สวยโทรศัพท์เครื่องใหม่นะสอบถามได้ที่ศูนย์บริการ True Detect ได้เลยครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นะฮะทานครบ 1,200 รับไปโดยเริ่มร่ม 1,000 นะครับฝากด้วยแล้วก็ในส่วนของร้านจะยาวข้าวต้ม1 บาทด้วยกันละกันครับนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับคืนนี้ล่ำลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

You're listening to BP Radio Online, Thailand. Thanks for listening to BP Radio Online, Thailand. อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio นึกถึงเพลงเพลาะยุค90นึกถึง BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862